0: เดี๋ยวให้พี่น็อตก่อนแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะคะกลุ่ม3เหมือนกันใช่ไหมอ่ะได้ค่ะ
1: เป็นการดูข้อมูลเบื้องต้นครับว่าน่าเชื่อถือไหมแต่เราก็ต้องดูภาษาในการเขียนด้วยครับว่าเป็นยังไง
0: ดีค่ะไปอีกคนนึงค่ะ
2: ค่ะก็จะทำให้เรารู้ว่าคนที่มาสมัครงานมีวัตถุประสงค์ตรงกับที่เราต้องการไหม
0: ก็คือเราอยากรู้ทั้งหมดเลยใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วหนูคิดว่าหนูอยากเห็นอะไรในเรซูเม่หรือว่าประวัติย่อของผู้สมัครงานบ้างคะลูก
2: ถ้าเป็นตัวหนูหนูจะมองเรื่องทักษะเขาก่อนค่ะว่าตรงกับตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครไหม
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าถ้าหนูอยู่ในมุมของผู้ที่ได้อ่านประวัติย่อของผู้เข้าสมัครงานเนี่ยนักเรียนอยากเห็นอะไรเป็นสำคัญและหนูคิดว่าการใช้ประวัติย่อในการยื่นสมัครงานมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนักเรียนลองอภิปรายกันดูนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าอยากเห็นข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นและ2เพื่อนคนที่2บอกว่าอยากเห็นทักษะแสดงว่าประวัติย่อของเราก็ควรจะมีข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะลูกดังนั้นนำเสนอทักษะให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นจุดขายสำคัญสำหรับเราเพื่อให้เราได้งานในครั้งนี้นะคะเอาละพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะเติมเต็มความรู้ให้เพื่อให้นักเรียนมีประวัติย่อที่สมบูรณ์มากขึ้นพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันที่ห้องครูปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้ข้อควรระวังในการเขียนประวัติย่อนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเขียนข้อมูลลงไปทั้งหมดนะคะโดย1นักเรียนจะต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออายุวันเกิดรวมไปถึงที่อยู่หนูคิดว่าที่อยู่มีความสำคัญไหมคะลูกมีความสำคัญในการพิจารณางานไหมมีนะสมมตินะคะว่าครูปูเนี่ยยื่นประวัติย่อเพื่อสมัครงานแล้วครูปูสมัครในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูปูนำเสนอว่าบ้านครูอยู่จังหวัดตรังหนูคิดว่าผู้ว่าจ้างครูจะคิดยังไงคนนี้เขาจะสอนได้ไหมนะเขาจะมาอยู่ทำงานไกลได้ไหมนะเข้าใจไหมคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเหมือนกันดังนั้นเขียนให้ชัดเจนค่ะต่อไปข้อ2ใช้ประโยคขึ้นต้นประวัติย่อให้กระชับไม่ต้องเขียนเป็นความเรียงยืดยาวถ้าหนูเคยร่วมกิจกรรมอะไรมาให้เขียนว่าเข้าร่วมกิจกรรมจุดๆๆได้มั้ยเอ่ยไม่ต้องเขียนเป็นผมเคยไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อความที่มันยาวจนเกินไปเพราะว่าหนูมีพื้นที่1หน้ากระดาษเท่านั้นเองนะคะต่อไปให้ใช้คำสำคัญระบุทักษะความสามารถแทนการเขียนบรรยายเช่นเดียวกันนะคะให้ใช้คำสำคัญไปเลยเช่นทักษะสื่อสารแต่คำว่าสื่อสารมันกว้างไปหน่อยให้เจาะจงว่าสื่อสารรูปแบบใดเช่นเด็กบางคนบอกว่าหนูเป็นคนขายของเก่งคำไหนที่ใช้แทนคำว่าขายของเก่งได้บ้างใช้คำว่าอะไรดีคะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยสามารถเจรจาต่อรองได้ไหมหรือพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมคะระบุคำให้กระชับแต่ต้องชัดเจนนะลูกไม่กว้างจนมันคลุมเครือนะคะในส่วนนี้จะต้องใช้ทักษะของภาษาเข้ามาช่วยแล้วล่ะที่จะทำให้เราสามารถแสดงทักษะได้ชัดเจนมากขึ้นต่อไปเลือกนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัครนักเรียนลองคิดดูนะถ้าหนูจะสมัครงานสายภาษามันก็ควรจะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับภาษาหรือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นทักษะทางด้านกระบวนการคิดการแก้ปัญหาหรือสายสุขภาพโดยตรงนะคะอาจจะไม่ต้องนำเสนอทุกอย่างเพราะบางครั้งเด็กๆบอกว่าหนูมีความสามารถหลายอย่างค่ะเช่นงอนิ้วโป้งได้ห่อลิ้นได้ตรงนี้ตัดออกนะคะขอเป็นทักษะในการทำงานและต่อไปเลือกสีและองค์ประกอบตกแต่งอย่างเหมาะสมเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะที่จะใช้ความรู้ด้านศิลปะและกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันคือการจัดเรียงและการเลือกใช้สีก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอและเป็นสื่อที่แสดงถึงสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างนักเรียนบางคนไปยื่นเป็นการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อใช่ไหมลูกเราเลือกที่จะใช้สีประจำโรงเรียนเราได้หรือถ้าเราเอาใจเขาหน่อยก็เป็นไงใช้สีประจำโรงเรียนที่เราจะเข้าอ่ะลูก

0: นะคะประมาณนี้เนาะค่ะนี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกอย่างนึงค่ะนักเรียนขาหนูลองบอกครูหน่อยสิว่าสารประเภทประวัติย่อเนี่ยมันเป็นสารประเภทที่ทางการหรือไม่ทางการคะลูกทางการหรือไม่ทางการทางการหรือไม่ทางการเป็นทางการนะลูกเป็นทางการเลยเพราะเรายื่นสมัครงานจำได้ไหมตั้งแต่แรกเลยอ่ะต้นหน่วยการเรียนรู้เราเรียนเรื่องการเลือกใช้คำการใช้ภาษาระดับภาษาทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับงานมันเกี่ยวข้องกับกิจธุระดังนั้นมันจะต่างจากการทำโฆษณานึกออกไหมมันก็จะใช้เป็นสื่อทางการดังนั้นรูปที่ใช้ในการตกแต่งหรือการติดบัตรนะคะก็คือเป็นประวัติย่อเนี่ยควรเป็นภาพของเราที่ไม่เกิน6เดือนเพื่อไม่ให้หน้าตาเราเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างไปจากรูปเกินไปนะคะนี่คือส่วนสำคัญนะในต่างประเทศนะคะประวัติย่อเราจะไม่ใส่ภาพตัวเองเข้าไปเราเน้นพื้นที่การเขียนข้อความแต่การยื่นสมัครงานในประเทศไทยจำเป็นต้องติดรูปของเจ้าของประวัติย่อนั้นๆ นะคะเอาละค่ะนี่คือข้อควรคำนึงและข้อควรระวังคราวนี้ค่ะจากข้อควรระวังตรงนี้คุณครูขอมาทดสอบหน่อยว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าประวัติย่อของเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูนะลูกตรงนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ดูร่วมกันนะคะประวัติย่อไม่ควรมีคำผิดใช่ไหมหนูดูสิคุณสมบัติพิเศษนี่คือระบุคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครใช่ไหมคะมีความผิดปกติตรงไหนไม่เอ่ยคำว่าอะไรนะลูกมนุษย์สัมพันธ์พันธุเนี่ยหมายถึงสายพันธุ์แล้วใช่ไหมต้องตัดอะไรเอ่ยสระอุออกนั่นเองนะคะต่อไปลองดูสิกรณีการใช้อักษรย่อก็ควรคำนึงถึงเหมือนกันเราใช้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงลูกก็คือตัวเต็มนั่นเองนะคะตัวเต็มและนักเรียนคะหลายๆคนมักจะพลาดกับเรื่องเล็กน้อยมากๆคุณครูขอให้เด็กๆระวังนะคะในวงเล็บค่ะเป็นชื่อนามสกุลพร้อมกับคำนำหน้าและข้างบนเด็กๆมักจะถามครูว่าเด็กๆจะใส่คำนำหน้าหรือเปล่าใส่ไหมลูกคำตอบคือไม่ใส่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าลายเซ็นด้วยซ้ำนะคะแต่เด็กๆอาจจะยังไม่มีลายเซ็นเราสามารถลงลายมือชื่อที่เขียนเป็นตัวอักษรปกติแต่ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อหรอกนะคะตรงนี้เข้าใจเนาะค่ะต่อไปมาดูส่วนของประวัติการศึกษากันบ้างตรงนี้มีความผิดปกติไหมคะลองดูซิตรงไหนมันเป็นคำที่มันต่างระดับภาษากันอยู่มีไหมเอ่ยอะไรนะโรงเรียนตัวย่อใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างที่ผิดปกติชื่อโรงเรียนทำไมเอ่ยชื่อผมเต็มมีชื่อยาวกว่านั้นมีอีกนะคะแล้วมีอะไรอีกครูว่ามีเด็กๆอาจจะมองข้ามไปแน่เลยอะไรนะคะจบการศึกษาแต่ไม่บอกระดับใช่ไหมอะไรนะคะคำว่ามีบีปีใช่ไหมลูกยังไม่ใช่มีคำบางคำที่มันต่างระดับภาษาอยู่ในนี้ค่ะดูสิปลายทางมองเห็นไหมลูกคำว่าจบต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสำเร็จการศึกษาค่ะลูกโรงเรียนแล้วก็จบนะคะก็คือเป็นสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อีกอย่างนึงค่ะนักเรียนค่ะถ้าหนูมีพื้นที่จำกัดหนูสามารถตัดคำนี้ออกได้เลยจบการศึกษาเปลี่ยนเป็นแค่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วก็บอกระดับว่าเป็นระดับประถมหรือมัธยมนะคะก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้อีกต่อไปมาคราวนี้เรามีใบงานใช่ไหมลูกเรามีแบบฝึกหัดอยู่ในมือใช่ไหมคะมาทำไปพร้อมกันดูซิว่าข้อควรระวังเราควรระวังอะไรกันบ้างเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะคะข้อควรระวังในการเขียนประวัติย่อมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อผิดพลาดขององค์ประกอบนะคะคุณครูจะนำองค์ประกอบของประวัติย่อมาให้ดูทีละส่วนพร้อมไหมคะนักเรียนได้เอกสารครบไหมลูกครบนะปลายทางคะเดี๋ยวมองมาที่จอก็ได้หรือถ้าหนูมีใบงานอยู่ในมือสามารถดูใบงานไปพร้อมกันได้เลยนะคะมีเพียง4ข้อใช่ไหมลูกช่วยกันข้อที่1ค่ะชื่อนายอภิเชษฐ์บุญมีอายุ17ขวบ วันเกิด23พฤษภาคม2550ภูมิลำเนากรุงเทพสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยสถานภาพโสดมีความผิดปกติตรงไหน17ขวบต้องเปลี่ยนเป็นปีมีอะไรผิดปกติอีกไหม
1: พ.ศ.
0: เลขต้องทำยังไงดีคะ
1: เป็นเลขไทย
0: เรื่องตัวเลขก็สำคัญถ้าเป็นอาหรับทั้งหมดถ้าเป็นเลขไทยเลขไทยทั้งหมดนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถแก้ไขลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยนะคะตรงนี้ขวบเปลี่ยนเป็นปีแล้วก็23เขียนเป็นเลขไทยก็เป็น2 3ปีพ.ศ.แก้ไขเป็น2 5 5ได้มั้ยคะข้อที่1ระบุลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยมีข้อผิดพลาด2จุดด้วยกันจริงๆเราเลิกใช้คำว่าขวบตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูก9 10ก็ปีได้เลยไปต่อนะข้อที่2ค่ะมาดูในส่วนของประวัติการศึกษากันบ้างนักเรียนคิดว่าตรงนี้มีความผิดพลาดตรงไหนเอ่ย
1: รอ
0: ถูกต้องค่ะรอหนูจะแก้เป็นอะไรคะลูก
1: โรงเร
0: ียนแก้เป็นคำเต็มนะคะนักเรียนแก้ไขลงไปเลยส่วนอื่นถูกต้องแล้วนะคะหลายคนใช้คำว่าเกรดใช่ไหมคะเกรดถ้าหนูจะระบุว่ามันคือเกรดเฉลี่ยรวมให้เขียนว่าผลการเรียนรวมเฉลี่ยรวมนะคะนี่คือส่วนของประวัติการศึกษาเมื่อนักเรียนต้องเขียนประวัติการศึกษาของตนเองก็ทำในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะเขียนในลักษณะนี้ทันไหมเอ่ยไปต่อนะข้อที่3ค่ะมาถึงด้านทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กันบ้างมีเขาบอกว่าเขาสามารถเขียนโปรแกรม PowerPoint โปรแกรม Excel โปรแกรม Paint ทักษะความสามารถหนูคิดว่ามีความผิดปกติตรงไหนหรือว่าควรจะตัดอะไรออกดีอะไรนะคะ PowerPoint ถูกแล้วตรงนี้ความผิดพลาดไม่ใช่คำแต่Excel มีลอลิงการันใช่ไหมมีความการสะกดผิด1จุดแต่มันมีโปรแกรม1ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าไม่ได้ใช้ในการทำงานเห็นไหมโปรแกรมอะไรลูกโปรแกรม Paint เขาไม่ใช้นะคะตรงนี้ตัดออกเนาะโปรแกรมสำคัญนักเรียนถ้านักเรียนจะระบุไปควรจะเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการทำงานเช่น Microsoft Office ต่างนะคะหรือจะเป็นด้านของการตัดต่อนะใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อได้บ้างนะคะระบุได้ต่อไปค่ะตรงนี้ทันไหมเอ่ยแค่ตัดโปรแกรมเพนออกนะต่อไปส่วนที่4ความสามารถพิเศษของพนักงานขายสินค้าออนไลน์นักเรียนคะดูสิปั่นจักรยานตีวอลเล่พูดเก่งมาดูในแง่มุมของภาษาก่อนเราจะแก้ยังไงได้บ้างปั่นจักรยานได้ไหมคะขับหรอขับมันต้องใช้เครื่องยนต์นะใช้คำว่าอะไรลูกขี่ค่ะคำว่าปั่นมันไม่ได้ตรงตัวนะคะมันต้องใช้คำว่าขี่จักรยานขออภัยนะปากกาครูไม่ค่อยติดต่อไปตีวอลเล่เราจะตีวอลเล่ได้ไหมเราทำอะไรคะตบวอลเล่แรงเข้าไปอีกอะไรเล่นวอลเล่นะคะเล่นวอลเล่เล่นวอลเล่เล่นฟุตบอลเล่นแบดมินตันไม่ต้องไปตีมันลูกต่อไปพูดเก่งทำยังไงดีคะสื่อสารอะไรคะสื่อสารได้ดีเก่งมากปากกาครูล่องหนนิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยได้ไหมคะ นี่คือตัวอย่างมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมลูกมาดูกันตรงนี้ทันไหมลูกข้อ4ทันไหมมาดูข้อที่5ค่ะส่วนนี้ค่ะบุคคลอ้างอิงคุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เราใช้อ้างอิงเป็นใครบ้างใช่ไหมลูกข้อนี้ได้ไหมอ่ะเป็นคุณแม่ค่ะ
2: ไม่
0: ได้เพราะเป็นบุคคลในครอบครัวดังนั้นข้อนี้ความผิดพลาดคือบุคคลอ้างอิงเนี่ยแหละค่ะต้องเปลี่ยนเป็นครูที่ปรึกษาหรือบุคคลที่จะรับรองเราได้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวนะคะค่ะนี่คือส่วนของบุคคลอ้างอิงดังนั้นหนูแค่วงกลมแล้วก็บอกว่าข้อผิดพลาดก็คือการใช้มารดาในการอ้างอิงต้องเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นนะคะนี่คือข้อควรระวังทั้งหมดที่อยากให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็ระมัดระวังกับผลงานตัวเองด้วยนะคะน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะให้เวลาในการปฏิบัติค่อนข้างมากหน่อยนะคะดังนั้นคุณครูจะนำนักเรียนไปเข้าสู่ในช่วงปฏิบัติกันต้นทางพร้อมไหมคะลูก
1: พร
0: ้อมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันต่อค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประวัติย่อก่อนหน้านี้หนูสร้างสรรค์ประวัติย่อของบุคคลสมมุติที่คุณครูให้ไปเป็นเรซูเม่ยักษ์ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นตาของเราบ้างขอให้ใช้ข้อมูลจริงนะคะขอให้ใช้ข้อมูลจริงของเรานะคะส่วนของความเป็นส่วนตัวนั้นถ้าหากผลงานของใครได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนปลายทางครูจะเรียกว่ารักษาสิทธิ์ตรงนี้ให้หนูเองนะคะขอให้เขียนข้อมูลจริงไว้ก่อนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะสร้างสรรค์ประวัติย่อของตนเองโดยเรียบเรียงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมนักเรียนคะคุณครูขอกำหนดว่าประวัติย่อในครั้งนี้คือประวัติย่อสำหรับการสมัครงานนะคะหนูต้องไปสมัครงานที่ที่หนึ่งแล้วหนูต้องยื่นประวัติย่อนี้ให้กับนายจ้างของหนูดังนั้นหนูต้องนำทักษะที่ตัวเองมีให้ได้มากที่สุดค่ะเน้นไปที่ทักษะของตัวเองนะคะดังนั้นมีคำถามไหมลูกมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะได้โจทย์ไปแล้วผู้เข้าสมัครงานลงมือทำค่ะ

0: าละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำประวัติย่อของตนเองแล้วนะคะนักเรียนก็ดูเพลิดเพลินกับการเลือกสรรข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลให้คุณครูเรียบร้อยนะคะข้อควรระวังที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมนะคะต้องพึงระวังกับผลงานที่นักเรียนกำลังทำอยู่คราวนี้ค่ะคุณครูอยากจะสอบถามนะคะขอเป็นการสัมภาษณ์ละกันค่ะคุณครูขอสุ่มนักเรียนจากต้นทางนะคะมาพูดคุยกันหน่อยละกันค่ะเริ่มที่คนแรกขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะเป็นน้องมิมี่กลุ่ม5ค่ะ
1: ได้ถึงทักษะค่ะ
0: ค่ะไหนหนูลองบอกครูหน่อยสิคะว่าหนูจะนำเสนอทักษะอะไรที่เป็นจุดเด่นในตัวหนู
1: ทักษะการสื่อสารค่ะ
0: หนูถ้าคุณครูเป็นคนสัมภาษณ์ครูอยากจะสัมภาษณ์หนูต่อว่าหนูมีทักษะสื่อสารอย่างไรคะลูก
1: ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายค่ะ
0: มีทักษะสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้ง่ายมากขึ้นขอบคุณค่ะปรบมือให้มิมี่หน่อยค่ะต่อไปค่ะขอสุ่มมาที่กลุ่ม1นะคะกลุ่ม1ครูขอสุ่มเป็นน็อตค่ะน้องน็อตคะเชิญค่ะอยากทราบความก้าวหน้าของตอนนี้น็อตทำงานถึงไหนแล้วเอ่ย
2: ถึงทักษะความสามารถแล้วครับ
0: ทักษะความสามารถถ้าอย่างนั้นครูถามน็อตว่าตอนนี้หนูมีทักษะความสามารถใดที่อยากจะนำเสนอเป็นจุดเด่นพิเศษของเรา
2: ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ยังไงคะลูก
2: อาจจะเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันทีครับ
0: ขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าหากว่านี่คือจุดเด่นของหนูขอให้ทักษะนี้เป็นทักษะอันดับหนึ่งที่หนูจะเขียนนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและอีกสักคนค่ะคุณครูขอสุ่มที่กลุ่ม2นะคะกลุ่ม2ครูเลือกเป็นเก่งค่ะน้องเก่งยืนขึ้นตอนนี้ทำงานไปเป็นยังไงบ้างคะถึงขั้นตอนไหนเอ่ย
3: ถึงขั้นตอนทักษะความสามารถครับ
0: เขียนทักษะความสามารถเหมือนกันดังนั้นไหนลองบอกครูซิว่าทักษะจุดเด่นของหนูเลยคืออะไร
3: เป็นด้านของเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับ
0: ด้านการคิดคำนวณทักษะการคิดคำนวณนะคะครูขอถามลึกขึ้นเข้าไปอีกก็คือยังไงคะลูกที่สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ยังไงบ้าง
3: สามารถคิดคำนวณได้เร็วครับสามารถประหยัดเวลาในการคำนวณแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการคำนวณรายได้ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเรื่องของกำไรขาดทุนครับ
0: กำไรขาดทุนสามารถทำบัญชีได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะลูกดีมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเน้นถามไปที่ทักษะความสามารถนะคะเหตุผลเพราะว่าจุดนี้คือจุดเด่นที่จะทำให้ประวัติย่อของเรานั้นเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอว่าเรามีความสามารถและทักษะในการทำงานอย่างไรได้บ้างดังนั้นนักเรียนลองเรียงลำดับดูนะคะว่าทักษะไหนที่เป็นจุดเด่นของเรามากที่สุดนะคะและการที่คุณครูถามเพิ่มเติมเข้าไปถามเจาะลึกเข้าไปนั่นหมายความว่าครูทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะในฐานะผู้ว่าจ้างเมื่ออ่านประวัติย่อแล้วสิ่งที่ครูจะถามเพิ่มนั่นก็คือทักษะที่หนูนำเสนอนั่นแหละค่ะดังนั้นจะเขียนทักษะอะไรลงไปหนูต้องสามารถต่อยอดและตอบคำถามได้ทุกข้อนะคะเอาละค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆในอนาคตนะคะก่อนอื่นคุณครูก็ขอชื่นชมที่เด็กๆสามารถเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถรู้ตัวเองว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรและสามารถเขียนออกมาได้นั่นเองนะคะหวังว่าปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยสังเกตแล้วก็ดูแลนักเรียนด้วยนะคะชี้แนะในเรื่องของภาษาและการจัดวางรวมไปถึงองค์ประกอบให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากนี้ค่ะคุณครูจะขอคัดเลือกผลงานที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ชมกันนะคะก็มีดังนี้นะคะ

0: เอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนักเรียนคะตอนนี้วางงานก่อนนะคะยืดตัวตรงยืดตัวตรงเอาละทุกคนคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันในช่วงนี้ค่ะยืดทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ครูขอเสนอคำว่าใต้ก๋งใต้ก๋งเคยได้ยินคำนี้ไหมคะลูกใต้ก๋งก็คือในเรือในท้ายเรือสำเภาหรือว่าเรือจับปลาเราจะเรียกว่าคุณใต้ก๋งใต้ก๋งนั่นเองทีนี้แบบไหนคะเราจะเขียนแบบไหนดีไม้มะลายหรือว่าไม้ม้วนดีคะลูก
1: ไม้มะลาย
0: ไม้อะไรนะ
1: ไม้มะลาย
0: โอ้โหมั่นใจเลยนะคะถ้าหากว่าเด็กๆยังจำบทกลอน20ม้วนจำจงดีได้นักเรียนจะรู้เลยว่าใต้ก๋งที่เป็นชื่อเฉพาะเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรใช่ไหมคะใต้ก๋งอยู่ใน20ม้วนไหมลูกไม่อยู่แสดงว่าใช้เป็นไม้มะลายถูกต้องค่ะปรบมือตัวเองหน่อยคำไทยของเรานะคะก็เก็บมาได้หลายคำแล้วนะคะดังนั้นรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วครั้งถัดไปค่ะหลังจากที่เราได้ประวัติย่อและใบสมัครงานมาเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปเราจะมีการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครั้งที่1นั้นจะเป็นการเรียนรู้แบบออฟไลน์นะคะดังนั้นฝากคุณครูค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเตรียมสมุดมาให้พร้อมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในส่วนนี้ถ้าหากนักเรียนมีความพร้อมแล้วก็ขอให้เตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยและเป็นไปได้อยากได้อีเมลนะคะคือบุคคลที่มีอีเมลอย่างน้อยกลุ่มละ1คนได้ไหมคะดังนั้นเราจะมาเตรียมพร้อมและเรียนรู้ไปพร้อมกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
2: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอราชสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ อีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
1: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
2: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่แก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้วเ
3: ฮ้ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี3นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3ได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปแยกตัวประกอบกันนะครับครูอยากให้นักเรียนทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนท่าอากาศครับลองท่องสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยผลบวกของกำลัง3พร้อมกันนะครับครับถูกต้องครับสูตรผลบวกของกำลัง3นะครับสามารถทำได้โดยสูตรนี้นะครับหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับต่อไปสูตรผลต่างของกำลัง3ครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนท่องอากาศนะครับท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันครับสำหรับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาลองแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3นะครับโดยใช้สูตรที่เราล่ำเรียนมานะครับจาก2ชั่วโมงก่อนหน้านะครับพิจารณาตัวอย่างที่1ครับจงแยกตัวประกอบของวงเล็บเปิด 4x ลบ 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 ลบ 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 นะครับพิจารณาโจทย์ของเรานะครับเราพบว่า 4x ลบ 9 ยกกำลัง 3 เนี่ยอยู่ในรูปแบบของทั้งหมดนี้ยกกำลัง 3 ยังครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ 9 นะครับและพจน์หลังของเราคือ4x บวก9นะครับดังนั้นพหุนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบสูตรของผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3ก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคืออะไรครับ 4x ลบ9นะครับก็คือสีม่วงนะครับและพจน์หลังของเราก็คือ 4x บวก9ก็คือสีแดงนะครับเราจะแทนค่าพจน์หน้าด้วย 4x ลบ9และแทนค่าพจน์หลังด้วย 4x บวก9นะครับจะได้ว่าเมื่อเราแทนเข้าไปในสูตรนั้นสูตรของเราก็คือหน้าลบหลังหน้าของเราคือ 4x ลบ9และลบกับหลังของเราคือ 4x บวก9นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับแทนค่าต่อเข้าไปในสูตรหน้ายกกำลัง2ก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2บวกหน้าหลังก็คือ 4x ลบ9คูณ 4x บวก9นะครับและบวก 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง2ครับนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าลบหลังของเรานะครับพจน์หน้าลบหลังของเราก็คือ 4x ลบ9นะครับแล้วก็ลบกับ 4x บวก9นะครับ2พจน์นี้เราอยากจะปลดวงเล็บออกสามารถปลดได้เลยไหมครับพจน์หน้า 4x ลบ9สามารถปลดวงเล็บได้ไหมครับปลดได้ไหมปลดได้นะครับ พจน์หน้าของเราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยแต่พจน์หลังของเราถ้าอยากปลดวงเล็บมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องระวังไหมครับเครื่องหมายระหว่าง2พจน์เป็นเครื่องหมายลบดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากปลดวงเล็บเราควรใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับก็คือใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณด้วยลบเข้าไปทั้ง 4x และ 9นะครับเราจะคูณลบเข้าไปนะครับโอเคนะครับมาจากพจน์นี้นะครับครูจะปลดวงเล็บออกนะครับพจน์หน้านะครับปลดวงเล็บได้เลยกลายเป็น 4x ลบ 9แต่พจน์หลังของเรามีลบอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับจาก 4x หน้ากลายเป็นลบ 4x และจากบวก9แจกแจงเป็นอะไรครับแจกแจงเป็นลบ 9นะครับทีนี้นักเรียนลองพิจารณาพจน์ต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีพจน์หนึ่งก็คือพจน์ของหน้ายกกำลัง2ใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2นักเรียนคิดว่า 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2เนี้ยอยู่ในรูปแบบของอะไรของสูตรอะไรครับ 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งสูตรกำลัง2สมบูรณ์นักเรียนจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์ได้ไหมครับนักเรียนลองพิจารณาสูตรกำลัง2สมบูรณ์ที่ครูเขียนให้นะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์เราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปแบบนะครับ2รูปแบบคือพจน์หน้าบวกกับพจน์หลังและพจน์หน้าลบกับพจน์หลังนะครับจะบวกกันก่อนจะบวกลบกันก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับเราจะเรียกพหุนามที่อยู่ในลักษณะนี้ว่ากำลัง2สมบูรณ์นะครับโจทย์ของสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับนักเรียนลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถท่องสูตรพร้อมกันได้เลยนะครับสูตรของเราคือ
2: หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2
1: ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลบวกหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลต่างล่ะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ได้อะไรครับ
2: หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหน้ากำลัง2
1: ถูกต้องครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาพหุนามของเรา 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์โดยชั้นไหนครับบนหรือล่างบนหรือล่างข้างล่างใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ 9นะครับนะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นจะได้ว่าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ
2: หน้าลบ2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2
1: ถูกต้องครับพจน์หน้า 4x 4x กำลัง2ได้ 4x กำลัง2ได้ 16x กำลัง2นะครับลบ2หน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับหลังของเราคือ9 9กำลัง2ได้81นะครับและ2หน้าหลัง2คูณ4ได้2หน้าหลังเนาะ2หน้าก็คือ 4x ครับแล้วก็หลังคือ9 2หน้าหลัง2คูณ4ได้8และ8คูณ9ได้72เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะครับยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับต่อไปนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีเขียวของครูพจน์สีเขียวของครูเป็นอะไรครับ 4x ลบ 9 คูณกับ 4x บวก 9 หุ้ยคุ้นๆไหมครับลักษณะแบบนี้คืออะไรครับ 4x ลบ9คูณ 4x บวก9พจน์ข้างหน้าก็คือ 4x และพจน์ข้างหลังก็คือ9หุ้ยหน้าลบหลังคูณกับอะไรครับหน้าบวกหลังมันเข้าสูตรอะไรครับอันนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับสูตรผลต่างของกำลัง2คุ้นไหมครับสูตรผลต่างของกำลัง2จะอยู่ในรูปแบบของ
2: หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง
1: ถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง2หน้ายกกำลัง2ลบหลังยกกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังยังครับอยู่ยังครับอยู่แล้วพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ
3: 9
1: นะครับดังนั้นเราจะใช้สูตรของผลต่างกำลัง2จัดรูปเข้าไปนะครับจะได้ดังนี้นะครับ

แต่ถามว่าเสร็จยังข้อนี้เรายังเหลือพจน์ไหนอยู่ครับพจน์สีแดงก็คือ 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 2เราพบว่า 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 2นี้อยู่ในรูปแบบอะไรครับรูปแบบของ

0: ถูกต้องครับอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์เวอร์ชั่นผลบวกนะครับเวอร์ชันหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับกำลัง2สมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับอะไรครับ
1: หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนตรงนี้นะครับสำหรับสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ 9 นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับ

หลังจากใช้สูตรแล้วจะได้ดังนี้นะครับต่อไปนะครับครูขอจัดรูปต่อนะครับนักเรียนพิจารณา 4x ลบ9ลบ 4x ลบ9นะครับนักเรียนสังเกตว่าทั้งพจน์นี้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดรูปให้ง่ายขึ้นได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับ 4x ลบ 4x บวกกันได้เท่าไหร่ครับกลายเป็น 4x กับลบ 4x นะเรานำสัมประสิทธิ์มาลบกันนะครับ4ลบ4ได้0ดังนั้นพจน์นี้นะครับจะหายไปนะครับกลายเป็น0ก็จะเหลือลบ9แล้วก็ลบ9นะครับต่อไปพจน์ข้างในวินักเรียนสังเกตว่ามีอะไรที่ตัดกันบ้างไหมครับนักเรียนสังเกตเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนมองง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองสังเกตลบ 72x ตรงนี้นะครับกับบวก 72x ตรงนี้ค่าเป็นยังไงครับค่าเท่ากันสามารถบวกลบกันได้ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากันก็จะกลายเป็นตัดกันนะครับก็จะเหลือ0พจน์ที่เหลือนะครับเหลืออะไรบ้างเนี่ย 16x กำลัง2 16x กำลัง2และ 16x กำลัง2บวกกันทั้งหมด16บวก16บวก16ได้อะไรครับ48นะครับทำนองเดียวกันกับค่าคงที่ค่าคงที่เราเหลืออะไรบ้างครับ8บวก81ลบ81และบวก81สังเกตว่าลบ81กับบวก81นี้ค่ามันเท่ากันก็จะเหมือนตัดกันหมดนะครับก็จะเหลือบวก81อยู่นะครับดังนั้นจากพหุนามยาวๆตรงนี้นะครับเราจะเหลือลบ9ลบ9คูณกับ 48x ยกกำลัง2บวก81นะครับต่อไปพิจารณาพจน์นี้ของเรานะครับลบ9คูณขออภัยครับลบ9ลบ9บวกลบกันได้อะไรครับถูกต้องนะครับได้ลบ18ต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณา48กับ81ตัวประกอบร่วมของ48กับ81คือ3ดังนั้นเราจะใช้สมบัติการแจกแจงจัดรูปใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงครับดึง3ออกมา48หารด้วย3เหลืออะไรครับ16และ81หารด้วย3เหลือ27นะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อค่าคงที่คูณกันใช่ไหมครับนำลบ18คูณกับ3จะกลายเป็นลบ54และพจน์ที่เหลือก็จะกลายเป็น 16x ยกกำลัง2บวก27นะครับดังนั้นโจทย์ของเราก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นลบ54คูณ 16x ยกกำลัง2บวก27ครับ

0: ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่1สังเกตว่าตัวอย่างที่1ของเราคือใช้สูตรค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งผลต่างของกำลัง3กำลัง2สมบูรณ์หรือผลต่างของกำลัง2นะครับต่อไปเราจะมาโจทย์ข้อเจอโจทย์ข้อต่อไปนะครับในตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอ่ะจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรครับ ข้อ2สูตรอะไรครับไม่ใช่นะครับสังเกตว่าอยู่รูปของแบบของหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3นะครับก็คือรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับ
1: หน้าบวกหลังคูณหน้าหลัง2ลบหน้าหลังคูณลบหลังกำลัง2
0: ครับหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลัง2ลบหน้าบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคือ x บวก3ก็คือสีม่วงและพจน์หลังของเราคือ 3x บวก2ก็คือสีแดงนะครับนักเรียนปลายทางลองช่วยครูแทนค่าในสูตรหน่อยนะครับเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรจะได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับครูไหมครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดรูปนะครับเพื่อให้ตัวประกอบของเราเนี่ยสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะมานักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าบวกหลังนะครับ x ลบ3บวก 3x บวก2เราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยไหมครับได้เลยไหมครับอันนี้ปลดได้เลยนะครับอ่ะเพราะว่าเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างหน้าบวกหลังก็คือเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นการปลดวงเล็บเราสามารถปลดได้เลยนะครับกลายเป็น x ลบ3บวก 3x บวก2ทำนองเดียวกันนะครับพจน์ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นี้อยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับครูใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์สามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาตามที่ครูเขียนนะครับว่าครูใช้สูตรอะไรในการจัดรูปทันไหมครับแต่นักเรียนสังเกตพจน์สีเขียวของครูครับเริ่มมีอะไรที่แตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ไหมครับข้อเมื่อสักครู่นี้พจน์สีเขียวของเราอ่ะจะอยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เราพบว่า x ลบ3คูณกับ 3x บวก2อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะพจน์หน้ากับพจน์หลังคนละพจน์กันเลยถ้านักเรียนเจอสถานการณ์อย่างนี้นักเรียนจะดำเนินการอย่างไรครับนักเรียนจำสมบัติที่มีชื่อว่าสมบัติการแจกแจงได้ไหมครับเราจะแจกแจงพจน์หน้าเข้าไปในพจน์หลังนะครับเริ่มต้นครูจะแจกแจง x ไปคูณกับ 3x และก็นำ x มาคูณกับ2นะครับทำนองเดียวกันนะครับข้างหลังของเราเป็นลบ3เรามองเป็นลบ3เลยนะครับเรานำลบ3มาคูณกับ 3xและนำลบ3มาคูณกับ2นะครับมาค่อยๆพิจารณาไปทีละพจน์นะครับ

x คูณ 3x ได้อะไรครับ x คูณ 3x ถูกต้องครับได้ 3x ยกกำลัง2นะครับต่อไป x คูณกับ2ได้อะไรครับ 2x นะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับบวกหรือลบบวกนะครับต่อไปx คูณกับคูณแจกแจงครบกับทุกจำนวนแล้วใช่ไหมครับต่อไปลบ3บ้างลบ3คูณกับ 3x ได้อะไรครับกลายเป็นลบ 9x นะครับต่อไปลบ3คูณกับบวก2กลายเป็นอะไรครับลบ6ไม่ต้องมี x แล้วนะครับดังนั้นนำทั้งหมดนี้นะครับมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น 3x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 9x ลบ6นะครับแล้วก็เครื่องหมายของตรงนี้มันเป็นลบหน้าหลังใช่ไหมครับเครื่องหมายข้างหน้าพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับอย่าลืมวงเล็บเพราะว่าเครื่องหน้าหลังตรงนี้มันสื่อถึงพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับและสุดท้ายถามว่าแค่สีเขียวจบยังครับยังไม่จบเรายังมีสีแดงตรงนี้ต่อนะครับสีแดงของเราอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์เวอร์ชั่นผลบวกใช่ไหมครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2หน้าของเราคือ 3x และหลังของเราคือ2หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับ

ครับต่อไปนะครับจากพหุนามที่เราใช้สูตรทั้งกำลังสองสมบูรณ์นะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับถึงขั้นนี้ครับต่อไปเริ่มง่ายและเราจะจัดรูปเพื่อให้แยกตัวประกอบได้ง่ายลงนะครับมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับครูขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับนักเรียนลองพิจารณาสีแดงนะครับ x ลบ3บวก3 x บวก2สามารถบวกลบกันได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับนำพจน์ที่มี x หรือที่มีตัวแปรของเรามาบวกกัน x บวก3 x ได้อะไรครับกลายเป็นเท่ากับ4 x และลบ3บวก2กลายเป็นลบ1นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บเอาไว้นะครับต่อไปพจน์ที่เหลือครูขอยังไม่ทำอะไรใช้สีดำไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีม่วงพจน์สีม่วงเกิดอะไรขึ้นครับพจน์สีม่วงมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าครับเครื่องหมายลบแสดงว่าเพื่อที่จะปลดวงเล็บออกเราจะต้องนำเครื่องหมายลบมาแจกแจงเข้าทุกพจน์ในนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สมบัติแจกแจงกับพหุนามที่ครูทำสีม่วงไว้นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้ครับจะกลายเป็น 4x ลบ1ที่เหลือสีดำครูไม่เปลี่ยนอะไรนะครับครูแค่ copy ลงมานะครับแล้วก็สีม่วงเรานำเครื่องหมายลบแจกแจงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเริ่มง่ายยังครับพิจารณาพจน์ที่มี x ยกกำลัง2นะครับที่ครูไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินเอาไว้นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์สีแดงของครูนะครับลบ 6x นะครับลบ 2x แล้วก็บวก 9x นะครับและลองพิจารณาพจน์สีเขียวนะครับนี่บวก 9 บวก 6และ

อ่ะอันนี้ครูเปลี่ยนสีไว้ให้นะอ่ะ 4x ลบ1ครูไม่ได้ทำอะไรนะครับเป็นอันเดิมนะครับต่อไป x กำลัง2ลบ 3x กำลัง2และบวก 9x กำลัง2กลายเป็น 7x กำลัง2นะครับลบ 6x บวก 9x บวก 12x กลายเป็นบวก 13x นะครับแล้วก็ครูลืมลบ 2x ไปด้วยนะครับกลายเป็นบวก 13x และพจน์สีเขียวบวกกันได้บวก19นะครับอ่ะเสร็จยังครับข้อนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับก็สรุปว่าดังนั้น x ลบ3ทั้งหมดกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ 4x ลบ1คูณกับ 7x กำลัง2บวก 13x บวก19ครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่3นะครับจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ8นะครับสังเกตว่าพหูนามในข้อนี้เป็นยังไงครับจะแตกต่างจากข้อ2ข้อก่อนหน้าก็คือจะไม่อยู่รูปแบบสูตรของเรานะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณานะครับนักเรียนลองพิจารณา x กำลัง3กับลบ8นะครับพจน์หน้ากับพจน์สุดท้ายนะครับสังเกตว่า x ยกกำลัง3กับลบ8เนี่ยคุ้นๆไหมครับครูขอใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนำลบ8มาอยู่ใกล้ๆกับ x ยกกำลัง3ก่อนนะครับจากสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับครูขอใส่วงเล็บเข้าไปจัดกลุ่มใหม่นะครับจะกลายเป็นวงเล็บเปิด x กำลัง3ลบ8นะครับวงเล็บปิดลบกับสังเกตตรงนี้ครับครูเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเสมือนกับครูใช้สมบัติแจกแจงนะครับจัดรูปนะครับครูดึงเครื่องหมายลบออกมานะครับจากลบ 6x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ 6x และจากบวก12ก็จะกลายเป็นลบ12นะครับเกิดต่อนักเรียนครับสังเกตพจน์ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับคุ้นๆไหมครับอยู่ในรูปไหน8คือใช่ไหมครับ8คืออะไรยกกำลัง3ครับ8คือ2ยกกำลัง3อุ๊ย x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3อยู่ในรูปของอะไรครับผลต่างของกำลัง3สูตรผลต่างของกำลัง3คือหน้ายกกำลัง3ลบเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับมาสังเกตนะครูดึงครูใช้สมบัติการแจกแจงดึง 6x ออกมานะครับเหลือเป็นดังนี้นะครับครูก็จะเริ่มใช้สูตรแล้วนะครับจากสูตรผลต่างของกำลัง3จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สูตรผลต่างของกำลัง3แยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3ดูนะครับว่าได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่า

นักเรียนสังเกต2พจน์นี้นะครับ2พจน์นี้มีพหูนามใดร่วมกันอยู่ครับของทั้ง2พจน์มีร่วมกันอยู่ไหมครับนี่คือ x ลบ2และนี่คือ x ลบ2นักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรต่อครับข้อนี้ไม่ตัดครูจะไม่ตัดครูจะไม่ย้ายข้างครูจะทำอะไรดีครับข้อนี้ไม่คูณกันครูจะดึงตัวร่วมนะครับโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะครับมาเราสังเกตว่ามี x ลบ2เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง2พหูนามนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงนะครับดึงออกมานะครับกลายเป็น x ลบ2พจน์ข้างหน้าเราเหลือ x ยกกำลัง2บวก 2x บวก 4พจน์ข้างหลังเราเหลือลบ 6x นะครับเหมือนเดิมครับครูเห็นวงเล็บเยอะจังเลยครูก็เลยปลดวงเล็บออกนะครับหลังจากปลดวงเล็บออกแล้วนักเรียนสังเกตว่ามีพจน์ไหนที่สามารถบวกลบกันได้ไหมครับก็คือมีบวก 2x กับลบ 6x นะครับซึ่งบวกลบกันได้เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก 4อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หน้ากำลัง2ลบ 4x บวก 4นักเรียนลองพิจารณา4นะครับ4คืออะไรก็จะกำลัง2ไหมครับใช่ครับ4คือ2ยกกำลัง2และลบ4ตรงนี้ล่ะครับเราสามารถแยกออกเป็น2คูณกับ2ได้แล้วก็ x เกิดอะไรขึ้นครับนักเรียน x กำลัง2ลบ2คูณ 2x บวก2ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับนี่เนาะอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งสามารถจัดรูปให้กลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ได้นักเรียนครับต่อไปสังเกตว่าพจน์นี้ของเราคืออะไรครับ x ลบ2และพจน์นี้ของเราคือ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เราใช้สมบัติอะไรจัดรูปต่อได้ไหมครับสมบัติของเลขยกกำลังนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ให้กลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ได้นะครับถือว่าเสร็จยังครับข้อนี้นักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนสูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะครับดังนั้นจากโจทย์ของเรา x ยกกำลัง3บวก 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ 8แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ครับ

สำหรับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับมีเพียง3ตัวอย่างต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดที่3ของครูนะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะครับโดยโจทย์ของครูจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับนักเรียนปลายทางสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

สำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนว่าในการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยเราสามารถใช้สูตรทั้งผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือการแยกตัวประกอบที่นักเรียนเรียนตอนม.2นะครับทั้งสูตรของกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างของกำลัง2หรือการใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงนะครับจะเป็นเนื้อหาที่จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วยการเรียนนี้นะครับไปใช้ในชีวิตจริง

0: นะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินนะครับครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับเนื้อหาของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามนะครับทั้งการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2และการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี3นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่มีความสำคัญมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งนักเรียนก็พอได้เรียนศึกษานะคะเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรื่องเหตุผลวิบัติเคยได้ยินไหมเหตุผลวิบัติ
3: เคย
2: ได้ยินแต่นักเรียนอาจจะได้ยินในรูปประโยคอื่นๆใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรคะเรื่องของอะไรตรรกะวิบัติบ้างหรือว่าเหตุผลวิบัติบ้างใช่ไหมในปัจจุบันนี้ก็มีคำหลากหลายนะที่เอาไว้ใช้เรียก เรื่องพวกนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะก่อนอื่นเลยนะคะคำถามชวนคิดเดี๋ยวเราตั้งใจดูนะแล้วก็ช่วยกันตอบดีไหมคะประโยคที่ครูเอามาในนักเรียนนะคะหรือว่าคำถามที่ครูเอามาใช้ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะนักเรียนจะเคยพบเจอในชีวิตอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะได้ยินคนอื่นพูดนะหรือว่าในชีวิตประจำวันเราอาจจะทำไมคะเคยพบเจอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะมีประโยคขึ้นมาว่านะดูให้ดีนะคะเราไม่ต้องพยายามมากหรอกขนาดคนอื่นยังไม่พยายามเลยเคยไหมหรือเราอาจจะเคยได้ยินหรือบางทีเราพูดกับตัวเองไหมประโยคนี้มีบ้างไหมมีนะใช่ไหมบางคนบอกมีบางทีเราก็ทำไมคะบางทีมันเป็นอารมณ์อะไรเหมือนน้อยใจใช่ไหมอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมบางทีก็มีความรู้สึกว่าทำไมคะโอ้ยไม่ต้องพยายามหรอกคนอื่นยังไม่เห็นพยายามเลยก็ได้คะแนนเต็ม10อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนาะมันก็แล้วแต่สถานการณ์อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนนะเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เพราะอะไรถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรล่ะกลุ่มที่5ว่าไงเห็นด้วยหรือไม่คะไม่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรลองคุยกันสิลองคุยกันก่อนเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะนักเรียนเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะ
1: ไม่
2: นะต้องไม่สิเนาะเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าอะไรเราก็ไม่ควรอะไรคะไม่ใช่ว่าทำตามคนอื่นบางทีเราเห็นคนอื่นที่ไม่พยายามเราก็ทำไมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำไมไม่พยายามเหมือนเขาใช่ไหมนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อความนี้สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
2: พอลองมาพูดถึงเรื่องเหตุผลใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นด้วยใช่ไหมแต่อันนี้ทำไมคะเขาถามเรื่องอะไรคะความสมเหตุสมผลนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหม
1: ไม
2: ่สมเหตุสมผลนะเพราะอะไร
4: หนูคิดว่าข้อความนี้ค่ะไม่สมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าการที่คนอื่นไม่พยายามไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่พยายามด้วยค่ะ
2: เนาะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะอันนี้คือทำไมคะอาจจะเป็นอะไรคะคำถามทั่วๆไปเนาะคำถามทั่วๆไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่3ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้นะคะและร่วมกันอภิปรายว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่และเป็นข้อความที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะอะไรคุยกันในกลุ่มเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มนะกลุ่มนั้นให้ทำไมคะนำเสนอคำตอบข้อนี้ปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้และร่วมกันอภิปรายนะคะเราเห็นที่ไหนบ้างล่ะข้อความลักษณะแบบนี้ครูก็เคยเห็นนะเดี๋ยวครู

รอเราตอบก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างครูให้ฟังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูไล่ไปเลยนะดีไหมดีไหมคะดีเนาะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มหนึ่ง

0: ุ่มที่1พร้อมยังคะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะไปจนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะเอาขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนกลุ่มต่อๆไปทำไมคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วหาตัวแทนนำเสนอด้วยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหรือจะให้วนกลับมาพร้อมแล้วนะเชิญค่ะ
1: ผมเคยได้ยินว่าไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำครับ
0: ฮะจริงเหรออันนี้เป็นตรรกวิบัติหรือเป็นคำคมหรือเป็นคำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำฮิตใช่ไหมใช่เหรอจริงเหรอมีคนคิดแบบนี้จริงๆเหรอแสดงว่าทำไมฮะเป็นเหตุผลวิบัติไหมคะเป็นเหตุผลวิบัติแต่คำเขาอาจจะทำไมคะ
1: มัน
0: คำเขาอาจจะแบบว่าออกติดตลกนิดนึงใช่ไหมเนาะแต่ถ้าตีความหมายแล้วก็คือทำไมคะ
1: มันเรื่องจริง
0: ก็คือเป็นข้ออ้างใช่ไหมโอเคนั่งลงค่ะต่อมากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่3นะ
2: ค่ะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ละกันค่ะเช่นแบบถ้าสมมติว่าเราจะหาร้านข้าวกินใช่ไหมคะแล้วเราไปผ่านร้านนึงเนี่ยแล้วก็มีคนแบบเยอะมากเนี่ยค่ะเรากลับคิดว่าคนเยอะแปลว่าต้องอร่อยแน่เลยแต่ว่ากับร้านข้างๆเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่อร่อยอะไรอย่างเง
0: ี้ยบางทีก็ทำไมคะเราอาจจะยังไม่เคยเราอาจจะยังไม่เคยไปใช่ไหมแต่ตัดสินไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: นะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4นะ
3: เมื่อคนอื่นเครียดหรือมีปัญหาเรื่องของเราให้คิดว่าเรานี่แหละเป็นตัวปัญหาไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราปล่อยให้คนอื่นเครียดในปัญหาที่เราสร้างไว้ดีกว่า
0: อันนี้ออกแนวอะไรเนี่ยฮะออกแนวอะไรคะออกแนวไม่สนโลกใช่ไหมแต่ว่าทำไมคะประโยครูปประโยคอาจจะทำไมวกไปวนมาบางทีอาจจะทำให้ทำไมกลายเป็นว่าเราสับสนเองใช่ไหมเนาะโอเคเอาต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: ไปเป็นหมอสิหมอเงินเดือนตั้งเยอะนะ
0: แค่นี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: นะคะบางทีก็ทำไมคะเอาอาชีพมาเป็นข้ออ้างใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วทำไมอาชีพอื่นเป็นยังไงคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมโอเคปรบมือหน่อยค่ะปรบมือ2กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มสุดท้าย
5: ที่เธอทำได้ทำไมเราถึงทำไม่ได้ครับ
0: ทำอะไรอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์ทั่วๆไปใช่ไหมนะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วครูไม่น่าถามต่อเลยเนาะเมื่อกี้นี้เนาะตอบยากเลยใช่ไหมทีนี้นักเรียนฟังนะที่นักเรียนตอบกันมาทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างทั้งหมด5กลุ่มเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะเป็นอะไรคะเหตุผลวิบัติในลักษณะต่างๆเนาะซึ่งทำไมคะเราพบเจอในชีวิตประจำวันไหมพบเจอในชีวิตประจำวันบางทีเจอกับอะไรกับตัวเองใช่ไหมอาจจะเจอกับเพื่อนเจอกับคนในครอบครัวหรือในสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนเคยเจอไหมนักเรียนที่เป็นลักษณะแบบเวลามีข่าวอะไรสักอย่างนึงแล้วนักเรียนคลิกเข้าไปดูคอมเมนต์นะนักเรียนจะเห็นทำไมคะข้อความต่างๆที่ทำไมเป็นลักษณะเหตุผลวิบัติหมดเลยนะไม่เชื่อนักเรียนลองไปดูนะบางทีก็อ้างอะไรคะอ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

0: ฐานะใช่ไหมหน้าตาการเหยียดกันในลักษณะอื่นๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเริ่มพอเข้าใจแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนดูข้อที่1นะระบุได้ว่าสถานการณ์ใดเป็นเหตุผลวิบัติวันนี้ครูมีสถานการณ์เยอะแยะเลยนะมีทั้งหมด10สถานการณ์ที่จะต้องแจกให้กับพวกเรานะคะต่อมาข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุผลวิบัติได้สัมพันธ์กับประเด็นที่กำหนดให้นะคะข้อที่3ประเมินและมีเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผลนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนกับเหตุผลวิบัตินะคะระหว่างที่ครูนำเสนอที่สไลด์นักเรียนจะมีใบความรู้อยู่เห็นไหมคะนักเรียนได้ทุกคนแล้วนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าสมมติว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบความรู้นักเรียนจดลงไปได้เลยโอเคไหมคะนะทีนี้เรามาดูเหตุผลวิบัตินะคะคืออะไรนะเหตุผลวิบัติก็คือเป็นการโต้แย้งโดยการให้เหตุผลที่คาดเคลื่อนกับความเป็นจริงหรือมีความจริงเพียงบางส่วนนะคะจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความขัดแย้งกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำไมยกตัวอย่างมาความจริงมีเพียงบางส่วนไหมมีเพียงบางส่วนแต่นอกนั้นก็คืออะไรคะเอาข้ออ้างมาบ้างเอาเหตุผลอื่นๆที่ทำไมคะขึ้นกับตัวเองมาอ้างบ้างนะคะทีนี้เรามาดูเช่นอะไรคะการโต้แย้งบนโลกออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมที่มีการใช้ถ้อยคำประชดประชันใช่ไหมการใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมีไหมช่วงนี้เป็นไงคะเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์ทำไมคะถ้อยคำที่เป็นลักษณะอะไรคะให้ก่อให้เกิดความเกลียดชังค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องทำไมรู้จักพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะเหตุผลวิบัตินะคะนักเรียนสามารถจำแนกออกได้2รูปแบบดังนี้ดูให้ดีนะอันที่1คือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะ2เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการทีนี้เรามาดูตัวอย่างตั้งใจฟังนะเรื่องนี้นักเรียนเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเราจะคิดออกเลยว่าทำไมคะสิ่งที่เราเคยพบเจอมานั้นเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่นะเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกเลยคือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะเกิดจากหลักตรรกะที่ไม่ถูกต้องคำว่าหลักตรรกะคืออะไรความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนาะแต่เขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการนะทำให้ดูสมเหตุสมผลเช่นดูให้ดีนะดูตัวอย่างให้ดีนะตัวอย่างที่ 1.1 นะคะทุกคนหันมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคืออะไรคะคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ในกรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพดังนั้นผมเก่งภาษาอังกฤษเป็นไงสมเหตุสมผลไหมเนี่ยเป็นไงคะสมเหตุสมผลไหม
1: ไม
0: ่รู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างเอ๊ะหรือว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะเราไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมบางทีถามตัวเองแบบนี้ใช่ไหมเนาะเออนะทีนี้นะคะดูให้ดีนะซึ่งเมื่อนักเรียนฟังแล้วอาจคล้อยตามถูกต้องไหมคะบางครั้งเนี่ยทำไมถ้าสมมุติว่าเด็กๆมาฟังอย่างเงี้ยนักเรียนเช่นรุ่นน้องเราที่อยู่ประถมแบบเนี้ยนะเขายังคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ไม่ดีนักใช่ไหมพอเขามาได้ยินแบบนี้มันทำให้เขาตัดสินตัวเองไหมคะบางครั้งตัดสินตัวเองนะคะบางทีฟังแล้วอาจคล้อยตามแต่ในความเป็นจริงแล้วทำไมคะคนกรุงเทพทุกคนอาจไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราเป็นคนต่างจังหวัดก็ทำไมมีทั้งเก่งภาษาอังกฤษและไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนจังหวัดไหนใช่ไหมคะเออเนาะต่อมานะตัวอย่างที่ 1.2 นะคะถ้าเธอเป็นครูเธอต้องชอบอ่านหนังสือเธอไม่ใช่ครูดังนั้นเธอไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นยังไง ฮะเป็นยังไงบ้างตัวอย่างนี้เป็นไงบ้างคะขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันใช่ไหมคะแต่ทำไมดูนะซึ่งเมื่อนักเรียนนะฟังแล้วอาจคล้อยตามแต่ในความเป็นจริงคนทั่วไปที่ไม่ใช่ครูนะคะก็อาจชอบอ่านหนังสือได้เช่นกันแม้กระทั่งอะไรคะอาชีพครูก็มีครูที่ทำไมชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบอ่านหนังสือจริงไหมเนาะบางทีทำไมคะมันก็มีได้หลายเหตุผลใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลักษณะอะไรตัดสินด้วยอาชีพเนาะข้อที่สองนะคะเหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการเรามาดูก่อนมันคืออะไรเกิดจากการให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะในการพิจารณาแต่เป็นการสันนิษฐานนะคะหรือเล่นสำนวนเหมือนเมื่อสักครู่ในกลุ่มที่หนึ่งอะเป็นไงเล่นสำนวนไหมใช่ไหมให้คำมันคล้องจองให้มันโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ตามความจริงแล้วทำไมเป็นสำนวนนะที่ทำไมเป็นข้ออ้างนะคะซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาชักนำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะตัวอย่างที่ 2.1 นะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างนี้นักเรียนเคยเห็นในตามข่าวทีวีทั่วไปฟังให้ดีนะคะตัวอย่างที่ 2.1 เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการนะคะนางกอขโมยข้าวสาร1ถุงในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเจ้าของร้านจับได้และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางกอแต่อยู่ดีๆทำไมมีนายขอขึ้นมานายขอห้ามปรามเจ้าของร้านและพูดว่าอย่าไปดำเนินคดีกับเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงและที่บ้านยากจนเกี่ยวไหมถ้าตามกฎหมายแต่อันนี้ทำไมคะนายขอเอาอะไรมาอ้าง
1: นายขอเอาเรื่องความยากจน
0: เอาความสงสารเข้ามาลบล้างความผิดใช่ไหมเราเคยได้ยินไหมเรื่องแบบนี
2: ้
0: เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินแต่ถ้าทำไมคะตามกฎหมายแล้วผิดไหม
1: ผ
0: ิดนะบางทีเราต้องทำไมคะแยกความสงสารกับอะไรคะความเป็นจริงใช่ไหมเนาะความสมเหตุสมผลนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่คนที่แสดงความคิดเห็นกับมุ่งประเด็นไปที่เหตุผลของการกระทำซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้เขาเหตุผลของการกระทำคืออะไรคะที่บ้านยากจนเลยมาขโมยแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะคะไม่ได้นะเอาต่อมาตัวอย่างที่ 2.2 นะคะนะมีตัวละคร2ตัวนะคะมีคุณยายกับเด็กๆนะคะคุณยายบอกว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังรู้จักเดินลงส้นไหมถ้าสมมุติว่าพื้นเป็นไม้ใช่ไหมมาเสียงดังไหมลูกเสียงดังนะแต่เด็กๆบอกว่าอะไรอย่าไปฟังเลยความคิดของคนแก่โบราณใช่ไหมอึ้งไหมอึ้งกรรมการอึ้งเลยใช่ไหมเนาะถ้าคุณยายได้ยินคุณยายเสียใจไหมเนี่ยเสียใจนะแต่ตามจริงแล้วมันเป็นอะไรเรื่องของอะไรคะมารยาทใช่ไหมมารยาทใช่ไหมไม่ควรลงอะไรคะเดินแล้วลงส้นมากๆนะในกรณีที่พื้นทำไมคะมันเสียงดังนะคะทีนี้เรามาดูนะคะซึ่งความคิดเห็นของผู้พูดเป็นความคิดที่ดีแต่ทำไมคะคนฟังไม่สนใจนะในประเด็นที่พูดแต่มุ่งประเด็นไปที่ผู้พูดซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรคะระหว่างวัยด้วยใช่ไหมบางทีทำไมปู่ย่าตายายเราที่บ้านบางทีเขาเตือนอะไรเขาอาจจะทำไมคะเอาความเชื่อโบราณเข้ามาเกี่ยวทีนี้พอทำไมคะพอนักเรียนได้ยินแล้วทำไมรู้สึกทำไมคะรู้สึกต่อต้านไหมบางครั้งรู้สึกต่อต้านอาจจะทำไมโต้กลับหรือโต้แย้งไปด้วยความทำไมลักษณะประชดประชันแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมระวังคำพูดไหมเวลาจะพูดต้องระวังนะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้เรามาดูในชั่วโมงนี้ในกิจกรรมนี้ครูมีบัตรเหตุผลให้กลุ่มละ2บัตรเหตุผลนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนจะต้องส่งใบกิจกรรมครู2ใบนะคะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้กับทุกคนใช่ไหมถูกต้องไหมคะได้หรือยังได้ครบทุกคนหรือยัง

ียนไปบริหารจัดการแบ่งทีมกันภายในกลุ่มนะว่าใครจะได้สถานการณ์ไหนแต่ครูจะแจกไปให้ทำไมคะกลุ่มละ2สถานการณ์นะอันนี้ในกรณีห้องต้นทางนะคะส่วนห้องปลายทางให้คุณครูปลายทางเนี่ยบริหารจัดการตามบริบทของห้องเรียนได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทน1คนนะคะมารับบัตรเหตุผลโอเคไหมคะเนาะอ่ะเชิญได้เลยค่ะเร็ว

่ะลองอ่านสถานการณ์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังก่อนนะว่าเราได้สถานการณ์อะไรไปอย่าลืมนะคะแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมบริหารจัดการภายในกลุ่มเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องส่งงานครูทั้งหมด2เหตุการณ์2บัตรเหตุผลที่นักเรียนเอาไปวิเคราะห์ใช่ไหมนะคะอย่าลืมนะให้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ะให้เพื่อนฟังสิ

0: าดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเอาไหนกลุ่มไหนได้บัตรเหตุผล1 2อยู่ไหนคะเช็คนิดนึงเช็คนิดนึงกลุ่มที่5ใช่มั้ยบัตรเหตุผลที่3และ4อยู่ไหนคะกลุ่มนี้กลุ่มที่15และ6อยู่ไหน5และ6อยู่กลุ่ม3 7และ8อยู่กลุ่ม2ต่อไป9และ10โอเคครบนะนะคะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะต้องนำบัตรเหตุผลมาทำกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่3เรื่องเหตุผลนั้นสำคัญชะไหนทีนี้อนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกนะทีนี้ดูครูเลยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในใบกิจกรรมนักเรียนจะมีตารางแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะจะมีประเด็นพิจารณาทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อคะ4ข้อนะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดู1เหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ของครูเองนะไม่เกี่ยวกับของพวกเรานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างของครูนะสถานการณ์ของครูก็คือถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆอีกครั้งนึงนะถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆจากตัวอย่างสถานการณ์ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไหมคะช่วยกันตอบก่อนสมเหตุสมผลไหมคะ
1: ไม
0: ่นะไม่สมเหตุสมผลนะคะเหตุผลเพราะอะไรนักเรียนจะต้องระบุเหตุผลไปด้วยนะในใบกิจกรรมนะคะของแต่ละกิจกรรมนะเหตุผลในข้อนี้คืออะไรคะเพราะการเล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าอะไรคะไม่เล่นกีฬาเพราะการไม่เล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจแต่คนอาจมีเหตุผลอื่นเช่นอะไรคะป่วยมีภารกิจอื่นหรือชอบทำกิจกรรมอื่นๆที่ใช้แรงเช่นกันเช่นทำสวนหรือเต้นรำใช่ไหมเนาะก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่างานอดิเรกนะของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำไมชอบไปวาดรูปเอาเวลาว่างไปวาดรูปบางคนเขาอาจจะทำไมคะไปเล่นกีฬาแบบนี้ก็ได้เอาต่อมาข้อที่2เหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม
1: ่
0: เข้าใจผิดไหมนะคะใช่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลนี้เหมารวมว่าทำไมคะไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นซึ่งทำให้ผู้ฟังเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นผิดไปด้วยใช่ไหมผิดไปด้วยหรือว่า

0: ผิดไปนะคะบางทีเขาได้แค่อะไรคะฟังความข้างเดียวหรือได้ยินแค่ประโยคเดียวเขาอาจจะทำไมคะทำให้ถูกเข้าใจผิดได้นะเอาต่อมาในตารางข้อที่3ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่กลุ่ม4ว่าไงกลุ่ม4ประเด็นการพิจารณาข้อนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่คะเป็นมั้ยกลุ่ม5ว่าไงเป็นมั้ยคะเนี่ยถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอต้องขี้เกียจแน่ๆเนี่ยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่เป็นมั้ยคะเป็นนะใช่เหตุผลล่ะเพราะมองว่าแค่ทำไมคะเล่นกีฬาเท่ากับขยันกับไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีหลายเหตุผลและทางเลือกมากกว่านั้นนะคะต่อมาหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่เกิดหรือไม่เกิด
1: เก
0: ิดไหมคะ
1: เก
0: ิดยังไงเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากอะไรคะจะทำให้ตัดสินคนอื่นจากภายนอกใช่ไหมโดยอะไรคะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอาจทำให้เกิดการดูถูกบูลลี่หรือไม่ให้โอกาสคนที่ไม่เล่นกีฬาซึ่งเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเกิดไหมเกิดผลเสียคนอื่นไหมคะเกิดผลเสียคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอเข้าใจไหมพอเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมคะ
1: เข้
0: าใจนะคะอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยทีนี้ครูมีใบความรู้ที่2ให้ด้วยนะคะให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบกิจกรรมศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่2เรื่องเหตุปัดนะคะโอเคไหมคะใครมีคำถามอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบของตนเองนะอ่ะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3นะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็ว
1: บัตรคำที่หนูได้รับนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่5ค่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อสรุปของกลุ่มแต่เพื่อนของนักเรียนกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นกลุ่ม

0: เราแสดงว่าเธอเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มอื่นใช่ไหมประเด็นที่พิจารณานะคะประเด็นที่1ค่ะเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ผลการพิจารณานะคะหนูว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุผลของหนูนะคะคือเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นภายในกลุ่มไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับกลุ่มอื่นค่ะข้อ2นะคะเหตุผลที่ทําให้เกิดขอโทษค่ะเหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ผลการพิจารณาคือใช่ค่ะอาจเกิดความเข้าใจผิดกันค่ะและส่งผลมาให้เกิดการประชดประชันกันภายในกลุ่มหรือว่าเกิดความน้อยใจกันเกิดขึ้นค่ะเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่หนูว่าเป็นค่ะเพราะว่าข้อความดูไปทางตัดสินคนอื่นโดยที่เรายังไม่รู้เหตุผลของเพื่อนค่ะหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่หนูว่าใช่ค่ะอาจเกิดผลเสียค่ะเพราะว่าเป็นการที่ไม่รับฟังความคิดเห็นต่างรีบด่วนตัดสินคนอื่นโดยยังไม่รู้เหตุผลอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกันค่ะ
1: นะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัตรเหตุผลเหตุผลที่เท่าไหร่นะคะที่5นะบัตรเหตุผลที่5นะคะโอเคนะนักเรียนลองดูนะว่าลองสับเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองตรวจดูว่านักเรียนทำไมคะเขียนความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยได้ครบถ้วนหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนมีประเด็นอะไรนะนอกเหนือเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นอกเวลานะคะทีนี้เรามาถึงคำถามสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดูให้ดีนะนะคะคำถามแรกนะคะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรพูดคุยกันได้เลยในกลุ่มปรึกษากันได้มันมีประโยชน์กับเราอย่างไรล่ะเมื่อกี้กลุ่ม3ตอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มอื่นๆบ้างก่อนอื่นเลยถามก่อนมีประโยชน์ไหมมีไหมคะ
2: ม
1: ีมีประโยชน์ล่ะตัวแทนกลุ่มที่4ยกมือน่ารักมาก
3: คิดว่าการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัตินะครับจะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถแยกตรรกะวิบัติกับตัวของหลักความเป็นจริงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรรกะวิบัตินะครับก็จะมีแฝงหลักการความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ว่าในตรรกะวิบัติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองลงไปถ้าสมมติเราแยกตรงนี้ออกได้เราก็จะสามารถแยกออกได้และสามารถคัดกรองข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ครับ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะกลุ่มอื่นว่าไงกลุ่มที่1ยกมือเพิ่มเติมจากที่เพื่อนพูด
4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะความสมเหตุสมผลได้ครับ
1: โอเคถูกต้องเหมือนกันปรบมือเนาะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เพื่อน2กลุ่มตอบมานะก็มีส่วนถูกต้องนะคะทีนี้คำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนดูนะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรแน่นอนมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จนะการโฆษณาชวนเชื่อหรือการกลั่นแกล้งด้วยเหตุผลที่ทำไมผิดนะเช่นในโลกออนไลน์เราเคยเห็นไหมลักษณะการล่าแม่มดรู้จักไหมคะการล่าแม่มดเนาะจากการอะไรคะคนที่ทำไมเอาความผิดมาตีแผ่กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นคนผิดเสียเองแบบนี้เป็นต้นนะคะเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะการล่าแม่มดหรืออะไรคะการถูกทัวลงง่ายๆรู้จักคำว่าทัวลงไหมเนาะใช่ไหมรถทัวมาจอดหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะรถทัวมาจอดหน้าบ้านเลยนะเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นทำไมเวลาที่เราพบเจอข้อมูลอะไรเราต้องพิจารณาก่อนนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่วิบัตินะคะอีกคำถามหนึ่งนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไร

0: กลุ่มไหนคะยกมือเสือโอ้เอาปรบมือเพื่อนก่อน
1: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้ครับ
0: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้อะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วเห็นไหมวันนี้บุคลิกเขาอาจจะทำไมดูช้าๆหน่อยนะแต่ทำไมวันนี้ทำไมคะเก็บแต้มไป2ครั้งแล้วนะตอบไป2ครั้งแล้วนะเก่งมากนะอ่ะมีใครไหมคะ
2: ค่ะก็จะเป็นการนำไปปรับใช้ค่ะว่าบางทีเราอาจจะได้ไม่ใช้เหตุผลวิบัติในการคุยหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมคือเวลาโต้แย้งกับเพื่อนหรือเสนอความคิดเห็นจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติเช่นการเหมารวมใช่ไหมอันนี้ในชีวิตประจำวันเลยไหมการเหมารวมการพูดว่าคนอื่นก็ทำนะคะเพื่อให้เป็นการพูดที่ทำไมคะมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำไมคะเวลาเราอยู่กับเพื่อนในห้องในนักเรียนนะคะการที่ทำไมคะเราคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือเวลาที่เราพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะควรจะต้องเป็นอะไรคะเหตุผลที่ทำไมถูกต้องไหมที่ถูกต้องอย่าทำไมคะอย่านำเหตุผลวิบัติมาใช้กับอะไรคะกับการดำรงชีวิตนะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมหรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะให้กลับไปสำรวจตัวเองวันนี้ว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำไมคะเราเคยเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่แล้วก็ทำไมคะพยายามทำไมคิดให้เป็นเหตุเป็นผลพยายามแก้ไขนะคะอันนี้ถึงจะเป็นอะไรคะการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีนะทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเข้าใจเหตุผลวิบัติช่วยให้นักเรียนเป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนะคะโอเคเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องเลยนั่นก็คืออะไรคะรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรคะกฎหมายที่ควรรู้นะกฎหมายที่ควรรู้ในที่นี้ก็คือพรบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดแต่อาจจะยกมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นกับนักเรียนเท่านั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างข้อที่1เลยคือใบความรู้ที่3เรื่องรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะใบความรู้ที่4เรื่องกฎหมายน่ารู้ใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องข่าวลวงเป็นเหตุสังเกตได้นะใบกิจกรรมที่5เรื่องแอปพลิเคชันไหนใช้อย่างไรและสุดท้ายใบกิจกรรมที่6เรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้ฝากไว้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะทั้งเนื้อหาและอะไรคะสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาว่าเราเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่นะแล้วก็ถ้ามีอะไรบุคคลภายในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักเราก็ควรอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังด้วยนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปว้าวนี่น้องๆดูตรงนี้สิอุ้ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ชื่ออะไรเหรอคะ
7: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
6: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
7: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
6: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วง เที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t storybook storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationImagination imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring coloring coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีก่อนนะคะน้องๆ

0: ิซซ่าละไว้เสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O NImagination, จินตนาการ Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G Coloring, ระบายสี Fun, F-U-N Fun, สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้วิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองครับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับยังอยู่ในหน่วย

ที่สองเรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2สำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3ก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับถูกต้องนะครับสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3สามารถใช้สูตรหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ได้นะครับต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับถ้าเกิดว่าเราอยากแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับลองท่องสูตรพร้อมกันนะครับถูกต้องนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นสามารถใช้สูตรหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับสามารถทำได้โดยประยุกต์ใช้สูตรดังนี้นะครับก็คือสามารถใช้สูตรของผลต่างของกำลัง2กำลัง2สมบูรณ์ผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือสามารถนำแนวคิดในการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ในรูปแบบอื่นๆมาใช้ได้ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมที่1 นะครับก็คือนักเรียนเปิด Google Map ขึ้นมานะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับขอถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีมือถือสามารถมือถือหรือคอมพิวเตอร์จากคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางได้นะครับให้เปิดไปที่แอป Google Map นะครับสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับหลังจากที่เปิด Google Map แล้วนะครับขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนนะครับค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ

0: ำหรับมุมมองของเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับใน Google นะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับลองสังเกตรหัสตรงใต้เบอร์โทรศัพท์นะครับจะมีรหัส HXV2+5R แล้วก็ตำบลหัวหินอยู่นะครับรหัสตรงนี้นะครับเราจะใช้กันในชั่วโมงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางนะครับใช้มือถือค้นหานะครับที่เป็นระบบ iOS นะครับวิธีการค้นหานะครับหลังจากที่เราเปิดไปใน Google Map แล้วนะครับหลังจากที่เราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับลองกดบริเวณรอบๆโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาเครื่องหมายสัญลักษณ์บริเวณนี้ครับตรง HXV2+7V8 แล้วก็ตำบลหัวหินนะครับรหัสตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับ Android ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับหลังจากเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพับรมราชุปถัมภ์แล้วนะครับลองคลิกบริเวณโรงเรียนนะครับและลองลากขึ้นมานะครับค้นหารหัสพาสโค้ดตรงนี้นะครับจะเป็น HXV2+7Q5 นะครับซึ่งรหัสของแต่ละคนนะครับอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับตามที่บริเวณที่เราคลิกนะครับสังเกตว่าไม่ว่าเราจะค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ระบบ iOS หรือ Android นะครับเราจะมีรหัสที่คล้ายๆกันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นของเว็บเบราว์เซอร์ของ Android และก็ของiOS นะครับสังเกตว่ารหัสพวกนี้เราจะเรียกว่ารหัสอะไรครับ plus code นะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับรหัส plus code ก่อนนะครับรหัส plus code นะครับ plus code เนี่ยเป็นรหัสสำหรับระบุตำแหน่งของสถานที่ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขนะครับมีความยาวไม่เกิน11หลักนะครับคำว่าไม่เกิน11หลักก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ11หลักนะครับซึ่งคำนวณมาจากลาติจูดและลองจิจูดของสถานที่ดังกล่าวนะครับซึ่ง plus code เนี่ยจะเป็นรหัสที่มีชื่อเมืองหรือชื่อประเทศหรือไม่มีก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองค้นหารหัสข้อความนี้นะครับใน Google Map นะครับลองค้นหานะครับรหัส HR3F+2P แล้วก็พิมพ์คอมม่านะครับตามด้วยคำว่าหัวครับครูอยากรู้ว่ารหัสนี้นะครับจะให้เป็นสถานที่ใดในหัวหินครับลองค้นหาเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่าไม่มีแอปพลิเคชันนะครับสามารถขอดูได้จากคุณครูปลายทางนะครับ HR3F+2P คอมม่าตันด้วยหัวหินนะครับครูอยากรู้จังเลยว่ารหัสนี้นะครับจะให้สถานที่ใดครับได้มีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถดูรวบกับคุณครูปลายทางได้นะครับได้ที่ไหนครับวัดห้วยมงคลมีคนแล้วตอบวัดห้วยมงคลแล้วนะครับกลุ่มอื่นได้วัดห้วยมงคลเหมือนกันไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับสถานที่ตามรหัส plus code นี้นะครับคือวัดห้วยมงคลนะครับมีใครสามารถบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับวัดห้วยมงคลให้ครูได้ไหมครับ
1: ค่ะวัดห้วยมงคลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักศาสนาค่ะในภาคใต้ของไทยเป็นมีประดิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยหลายคนนะคะได้ให้ความเคารพบูชาค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือองค์พระหลวงพ่อทวดที่ขนาดมหึมาค่ะแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบ แล้วก็ยังมีรูปปั้นช้างเอราวัณแล้วก็สัตว์มงคลด้วยค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหลายๆคนด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสำหรับวัดห้วยมงคลนะครับตามที่เพื่อนบอกไปเลยคือจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรครับคือหลวงพ่อทวดใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่ามาเที่ยวหัวหินสามารถแวะวัดห้วยมงคลเพื่อสักการะหลวงพ่อทวดได้นะครับแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อจากวัดห้วยมงคลครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่ตามรหัสนี้ดูครับอยากรู้ว่าจะเป็นที่ไหนครับรหัสของเราคือ HX93+3RP หัวหินนะครับมีคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะครับมีคนตอบมาว่าสถานีรถไฟหัวหินนะครับคนอื่นได้ที่ไหนบ้างครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศไหมครับสำหรับรหัส

0: HX93+3RP หัวหินนะครับสถานที่ของเราปรากฏที่สถานีรถไฟหัวหินครับมีใครพอจะบอกข้อมูลของสถานีรถไฟหัวหินให้ครูได้ไหมครับ
1: สถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นสถานีที่เก่าแก่ค่อนข้างมากในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของหัวหินครับ
0: ครับจุดเด่นของสถานีรถไฟหัวหินคืออะไรครับ
1: ก็คือสถาปัตยกรรมไทยครับที่ประยุกต์แบบย้อนยุคครับที่โดดเด่นด้วยสีแดงขาวครับ
0: ครับถูกต้องครับสำหรับนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถไฟนะครับจะมาเจอที่สถานีรถไฟหัวหินครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการปรุงใหม่ให้สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของสถานที่นี้คือพลาสีแดงขาวนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่นี้ดูครับ FXXF+7P หัวหินครับครูอยากรู้จังเลยว่าสถานที่นี้นะครับคือที่ใดในหัวหินครับเหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์มือถือนะครับสามารถใช้ร่วมกับคุณครูปลายทางได้นะครับมีคนเริ่มตอบส่วนๆมาแล้วครับครับตอนนี้หลายคนเริ่มตอบว่าส่วนๆปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับสถานที่ที่เราค้นหานะครับก็คือสถานที่คือสวนสนปฏิพัทธ์นะครับมีใครบอกข้อมูลคร่าวๆกับสวนสนปฏิพัทธ์ให้ครูฟังได้ไหมครับ
2: ครับสำหรับสวนสนปฏิพัทธ์นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็จะเป็นชายหาดโซนหนึ่งของทะเลอ่าวไทยครับผมแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของหัวหินครับบริเวณคาดทหารครับผมสำหรับจุดเด่นนะครับก็คือชายหาดที่เงียบสงบครับเต็มไปด้วยต้นสนทะเลครับผมไฮไลท์นะครับก็คือพื้นที่พักผ่อนริมทะเลที่เป็นธรรมชาติครับเป็นแล้วเหมาะกับการเล่นน้ำครับพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมกลุ่มครับผม
0: ครับขอบคุณครับสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนค่ะคือสวนสนนะครับสวนสนปฏิพัทธ์นะครับเป็นสถานที่ไว้ใช้พักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็จะมีทะเลที่สวยงามนะครับตลอดแนวทะเลจะมีต้นสนขึ้นสามารถถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้นะครับหลังจากที่นักเรียนลองคุ้นเคยกับรหัสพาสโค้ดแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมครับนักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินขึ้นมานะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่2หน้านะครับหน้าที่1จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เป็นคำชี้แจงของใบกิจกรรมและหน้าที่2นะครับจะเป็นสถานที่ปริศนาซึ่งสังเกตว่าสถานที่ปริศนาของครูเนี่ยจะมีพหุนามที่มีดีกรีมากกว่า2มาให้นะครับมาเราลองมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมกันนะครับคำชี้แจงของกิจกรรมนะครับก็คือครูหนุ่มนะครับได้สร้างชุดรหัสพาสโค้ดขึ้นมานะครับให้นักเรียนได้ค้นหาสถานที่ปริศนาในหัวหินโดยนักเรียนจะต้องค้นหาตัวอักษรที่หายไปของชุดรหัสพาสโค้ดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ครูกำหนดให้นะครับและเรียงลำดับของตัวประกอบเพื่อสร้างชุดรหัสพาสโค้ดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับอันนี้รายละเอียดนะครับเน้นย้ำตรงนี้ดีๆนะครับหลังจากที่นักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วนะครับขั้นที่1นะครับให้นักเรียนเรียงลำดับตัวประกอบที่มีดีกรีต่ำไปดีกรีสูงนะครับเรียงลำดับตัวประกอบจากพหุนามที่มีดีกรีต่ำไปตัวประกอบที่มีดีกรีสูงนะครับในกรณีที่ตัวประกอบมีดีกรีเท่ากันนะครับให้นักเรียนเนี่ยหาค่าของตัวประกอบโดยการลองแทนค่าลงไปในตัวแปรนะครับซึ่งค่าที่เราแทนเนี่ยจะต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราสามารถแทนค่าตัวแปรด้วยจำนวน5นะครับแล้วเรียงลำดับของตัวประกอบตามค่าของตัวแปรที่ได้นะครับจากน้อยไปมากนะครับหลังจากที่นักเรียนลำดับตัวประกอบแล้วนะครับให้นักเรียนแทนค่าตัวประกอบแต่ละตัว

ด้วยตัวอักษรที่ครูกำหนดให้ในตารางในหน้าถัดไปนะครับแล้วนำรหัสที่สมบูรณ์นะครับไปค้นหาใน Google Map นะครับแล้วก็ดูว่าชุดรหัสพลัสโค้ดที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของสถานที่ใดนะครับซึ่งตารางของครูนะครับก็จะเป็นตารางรหัสดังนี้นะครับและนะครับในสถานที่พิจารณาของเราเนี่ยก็จะมีพหุนามนะครับแล้วก็ลองแยกตัวประกอบตามคำแนะนำที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสร้างเป็นรหัสพลัสโค้ดนะครับสถานที่มีอยู่3ข้อนะครับสถานที่ที่1สถานที่ที่2และสถานที่ที่3นะครับครูอยากให้นักเรียนห้องอากาศและในปลายทางครับลองแยกตัวประกอบและพิจารณาลองทำพร้อมกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนห้องออกอากาศนักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะเริ่มแยกตัวประกอบได้แล้วครับทีนี้ครับ 2x ลบ 7 คูณ 2x บวก 7 คูณ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49 นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศคิดว่า 4x ยกกำลัง 2 บวก 49 เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จยังครับถูกต้องครับ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วต่อไปเราจะมาพิจารณาพหุนาม 343x ยกกำลัง 3 บวก 8 นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับเนื่องจากพหุนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น7x บวก2คูณ49ยก 49x ยกกำลัง2ลบ 14x บวก4นะครับถ้าเกิดว่าเรานำพหุนามทั้งหมดนี้นะครับไปเทียบกับตารางรหัสแผนที่จะได้พาสโค้ดปริศนาของเราคืออะไรครับพหุนามของเรานะครับถ้าเทียบกับตารางรหัสแผนที่แล้วได้รหัสอะไรครับได้รหัสดังนี้นะครับรหัสของเราถ้านำไปค้นหาใน Google Map นะครับได้สถานที่คือถูกต้องครับหัวหินซาฟารีครับมีนักเรียนคนใดสามารถแนะนำสถานที่ปริศนาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักได้ไหมครับมีเพื่อนอยากอธิบายครับเชิญครับ
1: ครับสำหรับหัวหินซาฟารีนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวแนวสัตว์ป่าการแสดงโชว์ครับตั้งอยู่ใกล้เขาตะเกียบครับความสำคัญนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กครับจุดเด่นของที่นี่ครับขออภัยครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือมีการแสดงสัตว์ต่างๆเช่นช้างลิงและจระเข้ครับไฮไลท์สำคัญนะครับคือการแสดงขี่ช้างการให้อาหารสัตว์และการถ่ายรูปสัตว์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้อื่นนะครับก็คือจะเป็นสถานที่ที่เป็นแนวสวนสัตว์ใช่ไหมครับจะมีสัตว์และมีการแสดงช้างและสัตว์อื่นอีกมากมายนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนะครับเราจะแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราแทนลงไปในรหัสปริศนาเนี่ยสถานที่นั้นคือที่ใดครับวัดเขาตะเกียบนะครับมีใครรู้จักวัดเขาตะเกียบบ้างครับ
2: วัดเขาตะเกียบนะครับตั้งอยู่บนเขาตะเกียบทางตอนใต้ของชายหาดหัวหินจุดเด่นของวัดเขาตะเกียบนะครับวัดอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองหัวหินได้จากมุมสูงไฮไลท์นะครับพระพุทธรูปขนาดใหญ่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นมีลิงอาศัยอยู่มากความสำคัญนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจุดชมวิวที่สำคัญของหัวหิน
0: ครับถูกต้องนะครับสำหรับวัดเขาตะเกียบนะครับคือเป็นสถานที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่1ของหัวหินนะครับสามารถมีกิจกรรมประเภทปล่อยปลาแล้วก็จะมีพระรูปขนาดใหญ่นะครับที่หันหน้าออกไปสู่ทะเลนะครับนักเรียนสามารถมาเที่ยวบริเวณนี้ได้นะครับสถานที่ต่อไปครับสถานที่สุดท้ายครับพหุนามของเราสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับแยกตัวประกอบได้เป็น 7x บวก2คูณ 7x ยกกำลัง2บวก2นะครับและ343x ยกกำลัง6ลบ8นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำรหัสนี้นะครับไปค้นหาในตารางนะครับจะได้รหัสปริศนาของเราก็คือ jx 2 3บวก gv 2แล้วก็หัวหินนะครับถ้าเกิดว่าเราลองค้นหาใน Google Map นะครับสถานที่ปริศนาของเราคือที่ไหนครับคือสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสถานที่นักเรียนห้องอากาศคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับมีใครแนะนำสถานที่นี้ครูได้ไหมครับ
3: สวนหลวงราชินี19ไร่ส่วนสถานะขนาดกลางตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินใกล้กับชายหาดจุดเด่น สวนสวยมีการตกแต่งภูมิทัศน์แบบไทยและร่วมสมัยความสำคัญเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวครับ
0: สำหรับสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราที่สุดแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับก็คืออะไรครับคือทะเลที่สวยงามนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโรงอะไรครับโรงยิมให้นักเรียนไปเล่นกีฬาแบดมินตันได้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาถัดไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปแบบของผลบวกกำลังสามหน่อยครับลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยครับถูกต้องครับต่อไปอยากให้ลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3ครับ
4: หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางคุณปลุกมือตัวเองหน่อยครับครับจบไปแล้วครับสำหรับหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของแนะนำสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเนี่ยนักเรียนลองสังเกตภาพพื้นหลังของเรานะครับมันจะมีสูตร1ที่ปรากฏเด่นชัดนะครับเราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1กลลวงสมการกำลัง2ครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหูนามนะครับสำหรับบทหน้านะครับจะใช้การแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2เป็นหลักนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนในบทในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: Bye-bye.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดเนี่ยถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกก๊กทมที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสะดกก๊กทมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกก๊กทมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกก๊กทมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกก๊กทมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกก๊กทมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกทมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่
0: กกใหญ่
1: ใช่เขาก็เลยเรียกสล็อกกกทม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกก๊กทมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนนึงเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปนึงพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรมันก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจะดอกก๊อกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมและ DNA นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์ของเรานั่นเองค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมี2ข้อด้วยกันคือเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะของโครโมโซมภายในเซลล์ของปลายรากหอมได้และอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและโครงสร้างของ DNA ได้นั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับโครโมโซมและ DNA นะคะครูขอพูดถึงเรื่องใกล้ตัวอุ่นเครื่องนะคะจากกิจกรรมทดสอบทักษะการสังเกตก่อนนะคะนักเรียนภารกิจของเราในวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะและบันทึกลักษณะของบุคคลในภาพให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะครูจะมีเวลากำหนดให้ภาพละ20วินาทีเท่านั้นถ้าเราจะต้องบันทึกเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรนักเรียนสมุดนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะใช้สมุดในการบันทึกนะคะต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะเอาละค่ะทุกคนมีสมุดแล้วนะคะนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะตอนนี้ประมาณ 80% ทั้งพร้อมแล้วแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะกิจกรรมทดสอบการสังเกตภาพที่1นะคะเริ่มจับเวลาค่ะนักเรียนต้องสังเกตลักษณะของคนคนนี้นะคะและจดนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ผ่านไป10วินาทีแล้วนะคะเร็วนะคะนักเรียนเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆจดนะคะจดนะคะปิ้งป่องหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกลุ่ม2ก็คือเขียนไปได้กว่า5ลักษณะแล้วอันนี้คือรวมกันทั้งกลุ่มต่อไปแก้ตัวบุคคลในภาพคนที่2จับเวลาค่ะจดเลยค่ะ

ะวินาทีสุดท้ายนะคะหมดเวลาต่อไปนะคะผ่านไปแล้ว2ภาพนะคะนักเรียนปลายทางทำทันไหมคะต้องมีสมาธิมากๆนะคะครูจะเปิดภาพต่อไปแล้วค่ะภาพที่3นะคะเริ่มจับเวลาค่ะสังเกตลักษณะให้ได้มากที่สุดนะคะ

หมดเวลาค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ20วินาทีเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะคะสามารถเดินมาดูใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆได้นะคะนักเรียนเอาหมดเวลาค่ะสำหรับภาพที่4ของเรานะคะนักเรียนจดบันทึกลักษณะได้มากพอหรือยังลองพูดคุยกันในกลุ่มนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนไหนไหมเอาละค่ะทีนี้หลังจากจดเสร็จแล้วนะคะสังเกตเสร็จแล้วครูมีคำถามค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงคะนักเรียนลองระบุเป็นให้ละเอียดได้ไหมว่าที่เราพูดถึงกรรมพันธุ์คือในส่วนไหนสีผิวนอกจากสีผิวมีอะไรอีกคะสีผมสีตาก็ไม่เหมือนอะไรอีกคะลักษณะของรูปปากหรือจำนวนชั้นของหนังตานะคะแต่ละคนก็มีคำตอบบางคำตอบก็เหมือนกันบางคำตอบก็แตกต่างกันนะคะครูให้ดูภาพแต่ละลักษณะนะคะแบบ close up ทีละคนเนาะเห็นไหมว่าลักษณะของตาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะเหมือนที่นักเรียนตอบครูเลยรูปปากหรือลักษณะของอะไรคะเส้นผมก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะนะคะเอาละค่ะนี่นะคะสรุปง่ายๆก็คือลักษณะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนรูปร่างจมูกรูปร่างของปากรูปร่างของใบหู

0: สีผิวสีผมหรือสีตาเป็นต้นนะคะที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะอะไรคะนักเรียนใครจะตอบครูดีอย่างรวดเร็ว1คนเอาเลยเอาเลยเชิญเลยค่ะเพราะอะไรเหมือนที่นักเรียนครูเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้ากลัวที่จะตอบนะคะเอาเชิญกลุ่มที่4ลองดูค่ะคนอื่นก็ตั้งใจฟังนะว่าคำตอบเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมนะคะ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยครับบางคนอาจจะผมดำบางคนอาจจะผมบอนครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะเพื่อนของเราเนี่ยพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมาดูกันซิว่าใช่หรือเปล่าเพื่อนพูดถึงกรรมพันธุ์นะคะมันก็จะสอดคล้องกับคำตอบที่คุณครูเขียนไว้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพ่อแม่แตกต่างกันและได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเรียกว่ากรรมพันธุ์ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อแม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษเนี่ยเรามีชื่อเรียกไหมเราเรียกว่าลักษณะอะไรนักเรียนลักษณะอะไรคะพอตอบได้ไหมคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วแหละตอนประถมเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นลักษณะอะไรคะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษมาสู่เราอุ้ยได้ยินเหมือนจะถูกเลยขอตัวแทนตอบ1คนกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยว่าเราตอบว่าอะไรใครก็ได้ลูกเมื่อกี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะหนึ่งคนหนึ่งคนใครที่ยังไม่เคยตอบคำตอบนี้ตอบได้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: กรรมพันธุ์ครับ
0: นั่นแหละมันเรียกว่าลักษณะอะไร
2: ลักษณะทางกรรมครับ
0: ขอเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งรอบ
2: ลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราเลยค่ะโอ้โหนะคะเหมือนมันติดอยู่นิดเดียวนะคะนักเรียนนะลักษณะที่เราพูดถึงก็คือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูที่คำถามข้อถัดไปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในเซลล์นะคะนักเรียนนักเรียนเรียนเรื่องเซลล์ตอนม.1แล้วโครงสร้างไหนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะพวกนี้ตรงไหนคะนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันลองรื้อฟื้นความทรงจำตอนม.1สิคือส่วนไหนคะนักเรียนคะเป็นแบบสิ่งสำคัญในเซลเลยค่ะนักเรียนเป็นแบบศูนย์กลางของเซลเลยควบคุมทุกอย่างในเซลมันคืออะไรคะนักเรียนมันติดอยู่ที่ปลายจมูกแต่เราใช้ปากพูดไม่ใช่เหรอมันคืออะไรคะสองพยางค์ค่ะนักเรียน yes. ต่อพร้อมการเสียงดังฟังชัดมันคือ นิวเคลียสนะคะถูกต้องเลยโอ้โหครูนี่ชื่นใจเลยนะคะนิวเคลียสเรามีภาพเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.1ส่วนที่เป็นนิวเคลียสคือตรงไหนคะนักเรียนคะตรงไหนคะตรงวงกลมใช่ไหมคะตรงวงกลมด้านนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้อันนี้คือของเซลล์สัตว์นะคะส่วนอันนี้ก็คือของเซลล์พืชนะคะอันนี้ก็คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปสิ่งใดในนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งใดในนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้แหละเธอต้องตอบได้แน่นอนมันคืออะไรคะสารอะไรนะได้ยินแว่วๆตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือสารอะไรคะสารพันธุกรรมนั่นเองมันก็คือสารพันธุกรรมนั่นเองแล้วสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะอยู่ภายในนิวเคลียสแต่อยู่ตรงไหนอยากรู้ไหมอยากรู้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะจากกิจกรรมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก

www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนจะต้องมีใบงานที่1นะคะเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมใบงานที่1เอาไว้นะคะเพราะเราจะใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อมีใบงานแล้วก่อนเริ่มทำกิจกรรมครูมีคำถาม3ข้อนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดก่อนแล้วตอบคำถามครูให้ได้แล้วเราค่อยเริ่มไปพร้อมกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคำถามข้อแรกทุกคนฟังนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างอันนี้นะนักเรียนจะต้องตอบครูได้นะคะอย่างที่2นักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรและข้อสุดท้ายคือเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้นักเรียนจำคำถามพวกนี้ได้ไหมอาจจะจดไว้ในสมุดหรือโน้ตไว้ในใบงานก่อนก็ได้นะคะรู้ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยวิธีการดำเนินกิจกรรมเราจะต้องให้ความสำคัญกับจุดไหนบ้างนะเพื่อที่จะตอบคำถามคุณครูหรือเพื่อที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางจำทั้ง3คำถามนี้ได้หรือยังถ้าจำไม่ได้จดนะคะจดไว้เป็นสั้นๆก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะเอาละค่ะทีนี้คุณครูเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะพร้อมและเดี๋ยวจะให้เวลานะคะในการอ่านเพื่อตอบข้อมูลพวกนี้กับคุณครูนะคะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามข้อแรกที่ครูได้ให้ไว้นะคะก็คือนักเรียนต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างใครจะตอบครูดีจะเป็นอาสาหรือสุ่มเลขที่ดีคะอาสาใครดีคะใครตอบครูดีนักเรียนไม่มีงั้นเป็นเลขที่ละกันวันนี้เอาเป็นเลขที่1ค่ะใครคะเลขที่1เชิญเลขค่ะดูกลุ่มที่5นะคะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนอ่านแล้วพบว่าต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างคนอื่นตั้งใจฟังนะคะว่าเหมือนกับที่เราอ่านแล้วค้นพบไหมเชิญค่ะ
1: สังเกตเซลล์ครับ
0: เซลล์ของอะไรคะเซลล์ของอะไรเอ่ย
1: ของปลายรากหอม
0: เซลล์ของปลายรากหอมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะเซลล์ปลายรากหอมเนี่ยคุณครูได้ให้ไว้ในสไลด์แล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตโครงสร้างข้างในของมันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนจะใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์ปลายรากหอมได้อย่างไรเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตได้อย่างไรลองสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วพอเข้าใจเอาเป็นเลขที่เลขที่20แล้วกันค่ะเลขที่20คือใครเอ่ยใครคะเนี่ยอยู่กลุ่มที่4นะคะ
2: ปรับกล้องค่ะ
0: ปรับกล้อง
2: ปรับเลนส์กล้องค่ะ
0: โดยเริ่มจากกำลังขยายยังไงก่อนคะ
2: 4ค่ะ
0: กำลังขยาย4ก็คือ 4x คือต่ำที่สุดแล้วจากนั้นยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ปรับเป็น10ค่ะ
0: เมื่อเราหมุนภาพปรับภาพชัดแล้วนะคะโดยใช้ปุ่มปรับภาพหยาบเราค่อยปรับกำลังขยายเป็น
2: 10ค่ะ
0: 10แล้วจากนั้นถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ปรับเป็นเท่าไหร่คะจาก4เป็น10แล้วก็เป็น
2: 40ค่ะ
0: 40เอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนนี่นะคะครูสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเราจะต้องใช้เลนส์ใกล้วัตถุนะคะกำลังขยายต่ำสุดแล้วเลือกบริเวณที่เห็นเซลล์แต่ละเซลล์ชัดเจนและขยายภาพโดยเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นนะคะปรับภาพจนเห็นภาพชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและสไลด์ถาวรนะคะเซลล์ปลายรากหอมนั่นเองซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูปลายทางก็น่าจะได้เตรียมให้นักเรียนปลายทางได้ใช้แล้วนะคะสำหรับตัวสไลด์แล้วก็กล้องจุลทรรศน์นะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายเมื่อนักเรียนสังเกตโครงสร้างภายในเซลล์ปลายรากหอมแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของโครโมโซมได้ต้องทำยังไงคะนักเรียนใครจะตอบครูดีจะต้องทำไงคะเชิญหนูตอบไหมคะเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้กำลังใจนะคะไหนลองตอบสิคะว่าต้องทำยังไงเนาะถึงจะสามารถระบุได้ว่าอันนี้คือโครโมโซมนะคะ
3: อ่านใบความรู้ที่1ค่ะ
0: จะต้องอ่านใบความรู้ที่1นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอ่านใบความรู้ที่1จากนั้นก็เปรียบเทียบนะคะกับภาพที่เราเนี่ยสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าอันไหนหน้าที่มันเรียกว่าโครโมโซมนะคะเอาละค่ะครูคิดว่าตอนนี้พวกเรานะคะน่าจะพอเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะของกิจกรรมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะสังเกตโครงสร้างในเซลล์ปลายรากหอมแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะการที่เราจะระบุโครโมโซมได้นะคะนักเรียนจะต้องอาศัยใบความรู้ที่1 นะคะโครงสร้างของโครโมโซมนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเป็นใบความรู้หน้าเดียวค่ะแต่จะสามารถทำให้นักเรียนระบุได้เลยว่าตำแหน่งของโครโมโซมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรรวมถึงสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนอ่านใบความรู้และตอบคำถามภายในใบงานนะคะเชิญค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะบันทึกผลการทำกิจกรรมรวมถึงตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมดีกว่านะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นตัวแทนกลุ่มห้องเราวันนี้คือใครดีคะกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะเสียงดังๆเลยนำเสนอผลที่เราสังเกตได้แล้วตรงไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นโครโมโซมอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูค่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคะ
1: ครับระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมนะครับก็คือในเซลล์ที่เป็นมีลักษณะเป็นแท่ง
2: ๆครับ
1: อันนั้นก็คือโครโมโซมครับสิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็คือแตกต่างกันนะครับก็คือในบางเซลล์ก็จะเป็นวงกลมแต่บางเซลล์ก็จะเป็นแท่งๆครับนักเรียนสามารถระบุได้หรือไม่ว่าส่วนใดเป็นโครโมโซมเพราะเหตุใดระบุได้นะครับก็คือส่วนที่เป็นแท่งๆเป็นโครโมโซมนะครับเพราะว่าโครโมาตินก็จะหดตัวเพื่อที่เตรียมแบ่งเซลล
0: ์ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเชิญนั่งได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ผลการทำกิจกรรมนะคะจากตัวแทนกลุ่มของเราแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันกับเพื่อนต้นทางไหมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูภาพประกอบ

มาคือเป็นโครงสร้างที่สังเกตเห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมนะคะจะเห็นว่าแต่ละเซลล์เนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนะคะแต่ละคนน่าจะพอสังเกตได้นะคะอันนี้เป็นเซลล์ปลายรากหอมนะคะโดยปกติมันจะมีลักษณะที่เป็นใสใช่ไหมคะไม่ได้เห็นสีชัดขนาดนี้แต่ที่เห็นชัดเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยนำไปย้อมสีนะคะจุดไหนที่มีสารพันธุกรรมก็จะเห็นสีเข้มเป็นสีแดงชัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นขอบเขตของเซลล์นะคะ1เซลล์อันนี้คือ1เซลล์นะคะอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเซลล์ปลายรากหอมเนาะเป็นเซลล์พืชก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะจะสังเกตว่าบางเซลล์นะคะจะเห็นนิวเคลียสเนี่ยเป็นวงกลมสีแดงชัดเจนใช่ไหมคะแต่บางเซลล์เนี่ยขอบเขตของนิวเคลียสเนี่ยจะหายไปแต่เราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆแทนถูกต้องไหมคะบางอันเป็นเส้นที่กำลังจะแบ่งเป็น2ชุดอย่างนี้นะคะบางอันก็เห็นเป็นเส้นแน่นๆแบบนี้นะคะหรือเป็นแท่งสั้นๆแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของตัวผลที่เราสังเกตได้จากการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเมื่อเราต้องระบุส่วนที่เป็นโครโมโซมในภาพข้อที่ 1.1 และบรรยายลักษณะของโครโมโซมนะคะก็เหมือนที่ได้พูดไปเลยนะคะว่าบางเซลล์จะเห็นเป็นท่อนสั้นนะคะแยกออกเป็น2กลุ่มภายในเซลล์มีลักษณะเป็นท่อนสั้นหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์อันนี้นะคะบางเซลล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเห็นเฉพาะนิวเคลียสสีแดงไม่มีโครงสร้างหรือลักษณะอะไรที่เป็นท่อนอยู่ภายในแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ในภาพที่เราเห็นเลยจากกล้องจุลทรรศน์ถูกต้องไหมอันนี้ภาพนี้จะเห็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1สิ่งที่เห็นภายในเซลล์ปลายรากหอมแต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็อย่างที่เพื่อนของเรานะคะได้อธิบายในช่วงนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะว่าเพื่อนเนี่ยสังเกตว่ามันเนี่ยเหมือนกันในบางเซลล์คือมีนิวเคลียสแล้วก็เห็นภายในเป็นจุดสีนะคะแตกต่างจากบางเซลล์ที่จะไม่เห็นนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่จะพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นๆนะคะหลายท่อนเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์และบางเซลล์จะเห็นท่อนสั้นเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มอยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะคะต่อไปลักษณะของโครโมโซมที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นท่อนนะคะอยู่ภายในเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไรได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองช่วยกันสรุปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูถามนักเรียนตอบเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ขมวดความรู้เป็นการสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะโครโมโซมที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะภายในเซลล์เราเห็นทุกเซลล์ไหมคะนักเรียนจากที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ในแต่ละเซลล์บางเซลล์เราสังเกตเห็นเป็นท่อนสั้นบางเซลล์เห็นเป็นวงกลมใช่ไหมอยู่ตรงกลางสีแดงวงกลมตรงกลางสีแดงจะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เราเห็นอันนั้นคืออาจจะเป็นนิวเคลียสถูกต้องไหมคะซึ่งมีสารพันธุกรรมอยู่แต่บางเซลล์เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของท่อนสั้นๆซึ่งอันนั้นก็คือเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรคะโครโมโซมเรียกว่าโครโมโซมนะคะดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นโครโมโซมในทุกๆเซลล์ถูกต้องไหมเราก็สรุปเป็นข้อความว่าภายในเซลล์ของปลายรากหอมที่สังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยบางเซลล์จะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนๆท่อนนั้นเราเรียกว่าโครโมโซมซึ่งจะเห็นชัดเจนแค่บางเซลล์เท่านั้นแต่บางเซลล์จะเห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสีนะคะนิวเคลียสที่ติดสีก็คือมันมีสารพันธุกรรมเยอะใช่ไหมก็เลยเห็นเป็นสีแดงนั่นเองเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเจอในเซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะทีนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูนะคะน่าจะพอสรุปเป็น
ข้อความที่เป็นภาษาของตัวเองลงในเอกสารได้นะคะครูอยากจะให้นักเรียน

0: เนี่ยลองดูใบความรู้เพิ่มเติมว่ามันจะมีรายละเอียดอื่นๆที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะแต่ครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ในส่วนนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซมดีกว่าเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมๆกันในใบความรู้ของเรานักเรียนจะต้องดูว่ามันจะมีคำสำคัญหลายๆคำที่เชื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยอ่านเจอครั้งแรกก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรแล้วตอบคำถามครูนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวต้องตอบครูนะเพราะเหตุใดเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมเพราะอะไรเราจึงใช้ปลายรากหอมซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์กำลังอยู่ในช่วงแบ่งเซลล์ระยะต่างๆในการสังเกตโครโมโซมในใบความรู้เขาได้บอกไหมว่าเพราะอะไรลองดูซิว่าจะหาคำตอบให้ครูได้ไหมตอบครูสักหนึ่งคนได้ไหมเอาเลขที่สองใครคือเลขที่สองเลขที่สองมาไหมคะเปล่านะคะหนูลองในความคิดของหนูละกันเพราะอะไรเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะในเซลล์ที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะอยู่ในสภาพไข่ตัวออกเป็นเส้นใหญ่เล็ก
0: ๆก็คือหนูกำลังจะบอกว่าในเซลล์ที่มันไม่ได้มีการแบ่งเซลล์หรือว่าในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นโครโมโซมใช่ไหมคะมันจะเห็นเป็นเส้น
1: ใหญ่เล็ก
0: เส้นใหญ่เล็กๆทำให้ไม่ได้เห็นเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเนี่ยนะคะเราเลือกใช้เซลล์ปลายรากหอมเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นโครโมโซมได้อย่างชัดเจนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเลือกเซลล์ในบริเวณอื่นๆนะคะเช่นใบอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นโครโมโซมเลยก็ได้นะคะนักเรียนน่าจะเคยใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตลักษณะของเซลล์พืชตอนม.1 นะจะไม่ได้เห็นเป็นลักษณะท่อนๆของโครโมโซมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเซลล์ที่เป็นกำลังแบ่งเซลล์หรือกำลังเจริญเติบโตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงต้องเลือกปลายรากหอมมาถ้าไม่เป็นปลายรากหอมอาจจะเป็นอย่างส่วนอื่นเช่นปลายยอดก็ได้นะคะหรือเกสรก็ได้เอาละค่ะโครโมโซมกับโครโมาทินเกี่ยวข้องกันอย่างไรโครโมโซมกับโครโมาทินโครโมโซมรู้จักและโครโมาทินจะต้องเจอในใบความรู้แน่นอนมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอ่ยมีใครอาสาจะตอบครูไหมเชิญค่ะกลุ่มที่สองนะคะจะลองตอบดูเชิญเลยค่ะ
2: ครับโครโมโซมก็คือโครโมาทินที่หดตัวสั้นลง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยค่ะสำหรับความเกี่ยวข้องของโครโมโซมกับโครโมาทินนะคะสั้นๆเลยนะคะก็คือโครโมโซมเนี่ยมันคือโครโมาทินที่ขดตัวสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำโครโมโซมมายืดออกเราจะเห็นเป็นเส้นยาวเส้นยาวนั้นจะเรียกว่าโครโมาทินนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมตอนเห็นเป็นแท่งนะเรียกว่าโครโมโซมแต่ถ้าเกิดว่ายืดออกมาจะเห็นเป็นเหมือนเส้นที่ขดอยู่ในแท่งนั้นอะเราเรียกว่าโครมาทินนะคะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โครมาทิดคืออะไรโครมาทิดคืออะไรคะโครมาทิดคืออะไรต้องตอบครูได้เนาะใครตอบได้กลุ่มที่3ตอบได้ไหมคะหรือกลุ่มที่1วันนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1มาหรือเปล่าวันนี้มาหรือกลุ่มที่5ตอบได้ไหมคะโครโมาทิดคืออะไรโครโมาทิดคืออะไรเอคืออะไรนักเรียนอาจจะคิดว่าอุ๊ยคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่จริงเชื่อไหมว่าเธอรู้จักมันอยู่แล้วเอาละค่ะดูนะคะมันคืออะไร โครมาติดเนี่ยนักเรียนมันเป็นอีกชื่อนึงของโครโมโซมแต่ละข้างที่อยู่ติดกันนะคะเราเรียกว่าโครมาติดโดยโครโมโซม1แท่งจะมี2โครมาติดนี่คืออันนี้คือ1โครมาติดนึกออกไหมคะนี่คือ1โครมาติดแล้วถ้าแบบนี้มีกี่โครมาติดคะ
3: 2
0: เอาใหม่นะอันนี้เนี่ย1โครมาติดแล้วถ้าเป็นภาพนี้มีกี่โครมาติด
3: 2
0: โครมาติดปรบมือให้ตัวเองอันนี้นะคะมี2โครมาติดนะคะค่ะสำหรับข้อที่4นะคะโครโมโซมมีสารใดเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบของโครโมโซมนะคะจะประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะหรือว่า DNA เด็กๆจำให้ดีนะและโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมโดย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนเธอนึกต้องจินตนาการตามนิดนึงนะคะโครโมโซมมันจะประกอบด้วยสาย DNA แบบนี้ที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่เนาะ DNA พันอยู่รอบโปรตีนก้อนกลมนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึง DNA ไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าถามอีกรอบคือ DNA เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะเรามีภาพ DNA อยู่ในใบความรู้แล้วเรียบร้อยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสาย2สายจับคู่และบิดเป็นเกลียวนะคะแต่ละสายจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันโดยหน่วยย่อยแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตแล้วก็เบสนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปบทเรียนในเรื่องโครโมโซมและ DNA ได้แล้วนะคะดังนี้เลยค่ะโครโมโซมจะอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ประกอบด้วย DNA พันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมสามารถมองเห็นโครโมโซมขณะที่เซลล์เนี่ยมีการแบ่งเซลล์หรือว่ากำลังเจริญเติบโตนะคะ DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกนะคะจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆเรียงตัวกันเป็น2สายจับคู่กันและบิดเป็นเกลียวซึ่ง DNA เป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA และยีนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูกวางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล

หน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเอง

็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบีบเป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ

0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
2: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
3: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
2: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
3: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
2: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
3: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
3: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
3: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
3: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆๆ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได
2: ้แน่แน่แน
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่

0: น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาดูไปพร้อมๆกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนั่นเองนะคะจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะพันธุกรรมหรือยีนได้2ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองนะคะเราเรียนเกี่ยวกับโครโมโซมและDNA ในครั้งที่แล้วมาแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมาดูความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้กันนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่กำลังนิยมกันในปัจจุบันเลยนะคะก็คือการเปิดกล่องสุ่มนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกล่องสุ่มที่เราสุ่มนะคะก็มักจะเป็นของที่เราชื่นชอบนะคะเช่นเดียวกันค่ะครูกวางก็มีของที่ครูชื่นชอบก็คือความรู้นั่นเองวันนี้จึงเป็นการเปิดกล่องสุ่มความรู้กล่องที่1 นะคะคำถามข้อที่1ครูถามนะคะเป็นการทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะก็คือโครงสร้างใดที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในช่วงที่เซลล์กำลังแบ่งเซลล์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตคำถามยาวนะคะเดี๋ยวถามอีก1ครั้งแล้วต้องตอบให้ได้นะคะโครงสร้างใดที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในช่วงที่เซลล์กำลังแบ่งเซลล์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตโครงสร้างนี้ตอบได้ไหมคะโอ้ยมั่นใจนะคะเอาตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดมันคือ
1: โครโมโซม
0: นั่นเองเอาปรบมือให้ตัวเองตอบได้นะคะทุกคนเลยนะคะคือโครโมโซมนั่นเองมาดูคำถามข้อที่2กันนะคะองค์ประกอบของโครโมโซมที่นักเรียนทราบมีอะไรบ้างองค์ประกอบของโครโมโซมที่นักเรียนทราบมีอะไรบ้างมันมีอยู่2อย่างอะครูใบให้เมื่อกี้มีอะไรนะคะเมื่อกี้ได้ยินแล้ว1อย่างคือ DNA แล้วอะไรอีก1อย่างโปรตีนก้อนกลมดังนั้นองค์ประกอบของโครโมโซมมีอยู่2อย่างคือ1 DNA 2ก็คือโปรตีนก้อนกลมนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่3นักเรียนคิดว่าองค์ประกอบใดในโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอันไหนคะนักเรียนวิเราตอบมี2อย่างแล้วอันไหนนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตอบเสียงดังมั่นใจอีกหนึ่งครั้ง
1: DNA
0: นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะคะDNA นะคะถูกต้องคำถามข้อที่4นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพบองค์ประกอบใดในโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอะไรนักเรียนคำถามข้อนี้อะไรไม่แน่ใจค่ะคุณครูหนูยังตอบไม่ได้ค่ะคุณครูเพราะหนูต้องทำกิจกรรมก่อนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมมีคำถามชวนคิดถามว่าลักษณะทางพันธุกรรมถูกกำหนดโดยหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งอยู่บนโครโมโซมนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมทำงานได้อย่างไรทราบไหมคะนักเรียนมันทำงานยังไงคะวันนี้ยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะยังไม่ทราบแล้วมีคำถามต่ออีกโอ้โหถามต่ออีกว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยต่างกันจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรมีคำถามชวนคิดอยู่2คำถามให้เรานะคะว่า1มันทำงานอย่างไร2คือถ้าเกิดว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเหมือนกันไหมอย่างไรวันนี้นะคะนักเรียน

เรียนจะได้หาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยผ่านกิจกรรมที่1เหตุผลที่เรานั้นแตกต่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับใบงานที่1นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ทุกคนมีอยู่ในมือหรือยังตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ในมือแล้วนะคะสำหรับใบงานที่1นะคะนักเรียนมันจะมีวัสดุอุปกรณ์รวมถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมเนี่ยที่เราจะต้องใช้การอ่านและทำความเข้าใจพอสมควรดังนั้นเนี่ยครูกวางจะขออนุญาตให้คำถามนะคะกับนักเรียนเนี่ยทั้งหมด4คำถามก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องตอบครูได้นะคะว่ากิจกรรมเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรและสุดท้ายนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างถ้านักเรียนตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะครูเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยศึกษานะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ของคุณครูค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจะตอบครูดีคะเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะ
1: หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะ
2: วิเคราะห์และอธิบายความเกี่ยวข้องของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบจำลองครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะถูกต้องนะคะก็คืออธิบายความเกี่ยวข้องนะคะของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบจำลองนั่นเองนะคะคำถามข้อที่3เนี่ยครูถามว่าอะไรคะนักเรียนมันมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรใครสามารถอธิบายให้ครูฟังได้บ้างกลุ่มที่2นะคะเชิญเลยค่ะสรุปแบบในความเข้าใจของเราอะค่ะโอเคค่ะ
3: ค่ะก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะก็คือเริ่มจากการกำหนดรหัสภาพแทนแบบจำลองของหน่วยกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการตัดกระดาษที่มีรหัสภาพกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะถัดมาก็คือจะให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเนี่ยสุ่มหยิบกระดาษมา1ชิ้นจากแต่ละซองค่ะแล้วก็บันทึกผลในใบงานที่3ข้อที่1ค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือนำลักษณะที่ได้จากข้อที่3เนี่ยเทียบกับตารางแสดงการแปลรหัสภาพลักษณะต่างๆค่ะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะสุดท้ายก็คือตอบคำถามท้ายกิจกรรมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่2นะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะเรากันนะคะเดี๋ยวเราสรุปอีกรอบนึงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะก็คือสำหรับสิ่งที่เราต้องทำนะคะ1ก็คือครูจะแจกแก้วที่บรรจุรหัสภาพเอาไว้ให้นะคะทั้งหมด5ลักษณะคือลำตัวหัวใบหูขาแล้วก็หางนะคะจากนั้นนักเรียนหยิบชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพนะคะในแก้วเนี่ยลักษณะละ1ชิ้นพอหยิบแล้วใส่คืนที่เดิมนะคะจดไว้ว่าเราได้อันไหนนะคะแล้วใส่คืนเพื่อให้เพื่อนของเราได้สุ่มต่อนะคะต่อไปนักเรียนเนี่ยได้รหัสภาพของตัวเองครบทุกลักษณะแล้วก็นำไปเทียบกับตารางแปลลักษณะของสุนัขนะคะว่าสุนัขของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและเมื่อได้แล้วก็นำลักษณะเหล่านั้นนะคะมาใช้ทักษะเกี่ยวกับศิลปะเล็กน้อยวาดรูปนะคะสุนัขจากลักษณะที่ตัวเองหยิบได้ดังนั้นวันนี้ทุกคนจะได้รูปสุนัขของตัวเองนะคะกลับไปคนละ1รูปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมใครจะตอบครูดีคะเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
4: ก็สังเกตรวบรวมข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัข5ลักษณะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะนะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสุนัขที่ได้จากรหัสภาพแล้วก็ต้องนำมาวาดภาพสุนัขนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกลงในใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวขอลองฟังเสียงห้องต้นทางหน่อยห้องต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะของตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีคะกลุ่มที่4เอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ลำตัวที่ผมได้นะครับจะเป็นแบบที่2ครับส่วนหัวผมจะได้แบบที่3ครับแล้วก็ใบหูผมจะได้แบบที่4ครับขาผมจะได้แบบที่2ครับส่วนหางผมจะได้แบบที่2ครับ
0: แล้วสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมล่ะคะ
1: คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1แบบจำลองรหัสภาพนี้ใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดผมขอตอบว่าสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเลยค่ะ
1: รหัสภาพแบบต่างๆที่โดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตผมตอบว่าลำตัวหัวใบหูขาและหางครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าบางคนสุ่มได้ไม่เหมือนกันครับข้อที่4สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขผมขอตอบว่าการจับฉลากครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะสุดยอดมากเลยต่อไปนะคะกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเป็นกลุ่มถัดไปดีคะกลุ่มที่1นะคะเราลองมาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรคนอื่นตั้งใจฟังด้วย

0: นะคะ
1: สิ่งที่หนูสุ่มได้นะคะลักษณะลำตัวได้อันที่2ค่ะส่วนหัวได้อันที่3ใบหูได้อันที่3ขาได้อันที่4หางได้อันที่3ค่ะคำถามท้ายกิจกรรมแบบจำลองรหัสภาพนี้ใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใดคำตอบคือสุนัขค่ะ

0: ต้องค่ะ
1: สามภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดแตกต่างกันค่ะเพราะลักษณะทางวรรณกรรมที่ทุกคนเลือกจากการสุ่มไม่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: 4สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางวรรณกรรมคือการจับฉลากค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะเอาละค่ะคุณครูอยากฟังอีกสัก1กลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มไหนดีนะคะกลุ่มที่4ไปแล้วกลุ่มที่1ไปแล้วกลุ่มที่3ยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอมาฟังกลุ่มที่3กันดูนะคะ
2: กลุ่มผมนะครับลักษณะลำตัวได้แบบที่4ครับลักษณะของหัวได้แบบที่2ครับลักษณะของใบหูได้แบบที่1ครับลักษณะของขาได้แบบที่4ครับแล้วก็ลักษณะของหางได้แบบที่1ครับแบบจำลองรหัสภาพนะครับใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดผมตอบว่าสุนัขครับส่วนรหัสภาพแบบต่างๆที่หยิบโดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนสิ่งมีชีวิตคือลำตัวหัวใบหูขาแล้วก็หางครับภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันครับเพราะว่าสุ่มจับฉลากและลักษณะทางพันธุกรรมที่จับได้ไม่เหมือนกันครับสิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขรหัสภาพและการจับฉลากครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากเพื่อนกลุ่มที่3นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากกลุ่มห้องต้นทางนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าห้องปลายทางนะคะได้ลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรนะคะลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในกลุ่มหรือว่าเปรียบเทียบกับเพื่อนของห้องต้นทางก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะหน่วยที่กำหนดลักษณะทางวรรณกรรมต่างกันเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเราจึงสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะได้ว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแสดงลักษณะต่างๆออกมาการที่สิ่งมีชีวิตมีหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะคำว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะนักเรียนถ้าเปรียบเทียบในกิจกรรมนี้มันก็คือตัวฉลากถูกไหมคะที่นักเรียนเนี่ยหยิบออกมาแล้วได้ต่างกันก็เลยทำให้สุนัขของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มเติมและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูต้องการให้นักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้ที่1ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนนะคะซึ่งใบความรู้นี้นะคะก็ไม่ได้ยาวเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสำหรับใบความรู้ที่1นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีนนะคะครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็มาคุยไปพร้อมกันนะคะลองศึกษาได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันดูนะคะว่าการความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนน่ะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้หรือยังนะคะคำถามข้อแรกนะคะครูถามว่าจากภาพนี้เนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่าโครโมโซม DNA และยีนสัมพันธ์กันอย่างไรในภาพนี้จะมีทั้งโครโมโซมนะคะ DNA ที่เป็นสายแล้วก็ยีนนะคะมันสัมพันธ์กันอย่างไรใครจะตอบครูดีคะเชิญค่ะกลุ่มที่2นะคะ
1: ครับโครโมโซมก็คือโครโมาตินที่ขดๆนะครับซึ่งในโครโมาตินก็มี DNA นะครับแล้วก็ช่วงของ DNA ที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือยีนครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2ของเรา

0: ลงได้นะคะสำหรับโครโมโซมนะคะมันจะประกอบด้วย DNA ซึ่งพันรอบโปรตีนส่วนยีนก็คือช่วงของ DNA นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะคำถามข้อที่2 DNA ตลอดทั้งสายเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นยีนทั้งหมดหรือไม่ตอบพร้อมกันเป็นยีนทั้งหมดหรือไม่คะ
1: ไม่
0: นะคะเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นไม่เป็นทั้งหมดนะคะยีนจะอยู่เป็นช่วงๆบนสาย DNA นั่นเองต่อไปคำถามข้อที่3โครโมโซมแท่ง11จะประกอบด้วย DNA ที่ยาวมากอันนี้จริงไหมคะจริงนักเรียนคิดว่าโครโมโซมแต่ละแท่งจะมีจำนวนยีนเป็นอย่างไรเป็นไงคะจำนวนยีนเป็นยังไงคะตอบเสียงดังฟังชัดมันจะมีเยอะนั่นเองก็จะมีเยอะนั่นเองนะคะโอ้โหมียีนจำนวนมากนะคะโอ้โหสบายมากนะคะทีนี้นะคะช่วงท้ายของชั่วโมงเราแล้วนะคะครูจะให้เราลองเขียนแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมดูนะคะลองทำลงในสมุดก็ได้นะคะวิธีเขียนนะคะการเขียนแผนผังเนี่ยง่ายๆเริ่มจากการเขียนคำสำคัญก่อนนะคะระหว่างนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางลองเขียนดูนะคะว่าคำสำคัญที่เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโครโมโซม DNA และยีนมีคำสำคัญอะไรบ้างจากนั้นพอเราเขียนคำสำคัญแล้วนะคะให้เราลองใช้ลูกศรในการเชื่อมโยงนะคะว่าในแต่ละคำสำคัญน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะลองเขียนดูเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลองเฉลยให้ดูว่าความสัมพันธ์ของยีน DNA และโครโมโซมเนี่ยจะต้องเขียนประมาณไหนนะคะนี่นะคะนักเรียนลองเขียนเองก่อนนะคะเขียนดูในสมุดหรือว่าอาจจะเป็นในใบงานของเราเลยก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างคะคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญหนึ่งคือคำว่าอะไรคะนักเรียนเขียนไปพร้อมกันโครโมโซมเขียนลงไปคำว่าโครโมโซมเขียนลงไปเลยในช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอันนั้นเขียนใหญ่ๆเลยนะคะแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนาะครูบอกแล้วหนึ่งจะต้องเขียนคำสำคัญก่อนนะคะสามารถเอาไปใช้ได้กับการเรียนในทุกรายวิชาเลยนะคะจะทำให้เราสามารถสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนในชั่วโมงนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆได้เขียนคำสำคัญก่อนนะคะหนึ่งเขียนคำสำคัญนะคะ1คือคำว่าโครโมโซม2คือคำว่าอะไรคะ
1: DNA
0: โอ้โหคำว่าอะไรอีกคะยีนยีนโครโมโซม DNA ยีนครบหรือยังคะนักเรียนมีอีกไหมโปรตีนใช้ได้แล้วก็มีอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับยีนเนี่ยมันก็จะควบคุมเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนหน้าที่ของมันอ่ะมันจะกำหนดอะไรนะลักษณะทางพันธุกรรมดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่เราเนี่ยควรจะเขียนไว้เนาะเพื่อสรุปเป็นแผนผังนั่นเองนะคะเอาละค่ะลองเขียนดูนะคะ

0: นักเรียนปลายทางก็ลองเขียนคำสำคัญลงไปก่อนนะคะจากนั้นใช้ลูกศรเชื่อมโยงคำแต่ละคำค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะหนึ่งคำที่นักเรียนตอบคุณครูมาเนาะคือคำว่าโครโมโซม DNA โปรตีนยีนแล้วก็ลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้คือคำสำคัญนะครูให้มามีอยู่ทั้งหมด5คำนะคะที่เราเห็นว่ามันค่อนข้างจะสำคัญกันและสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราลองเขียนลูกศรเชื่อมโยงนักเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างเช่นโครโมโซมประกอบด้วย DNA ใช่ DNA อย่างเดียวไหมไม่มันมีอะไรอีกหนึ่งอย่างมันอยู่ในคำสำคัญนั่นแหละคืออะไรคะโปรตีนด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ลูกศรแล้วก็เขียนข้อความลงไปว่าโครโมโซมประกอบด้วย DNA และโปรตีนเอาละค่ะก็จะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละคำสำคัญที่เราเขียนไว้บนกระดานนะคะแล้ว DNA กับโปรตีนมันทำอะไรกันอยู่พันกันอยู่เอาดังนั้นใส่ลูกศรเพิ่มมาอีกหนึ่งคือ DNA พันอยู่รอบโปรตีนประมาณนี้ได้ไหมคะถ้านักเรียนเขียนแล้วอาจจะใช้คำที่แตกต่างจากครูเล็กน้อยแต่ฟังแล้วอ่านแล้วพอเข้าใจไปลักษณะเดียวกันไม่ผิดอะไรแบบนี้มากเกินไปใช้ได้ไม่ต้องลบนะคะใช้คำที่เป็นเราเข้าใจเองอะนักเรียนเนาะเอาต่อไปเราจะเอาทั้งหมดนี้โครโมโซม DNA โปรตีนแล้วมีคำว่ายีนคำว่ายีนมันจะเชื่อมโยงกับคำสำคัญไหนคะนักเรียน DNA โอ้โหสุดยอดเลย DNA เพราะว่าบางช่วงของ DNA มันคือยีนต่อไปเหลือคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมยังไม่มีลูกศรเชื่อมโยงเลยทำยังไงดีมันต้องเชื่อมโยงกับคำว่าอะไรคะคำว่ายีนเพราะอะไรยีนกับลักษณะทางพันธุกรรมมันทำไมกันเพราะยีนคือทำไมนะคะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมโอ้โหหรือครูใช้คำว่าควบคุมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะแผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพอเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมแล้วนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะครูขออนุญาตสรุปบทเรียนที่ได้นะคะว่าหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนทำหน้าที่กำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตโครโมโซม DNA และยีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยโครโมโซมประกอบด้วย DNA บางช่วงของ DNA เป็นยีน DNA ประกอบด้วยยีนจำนวนมากดังนั้นโครโมโซมจึงมียีนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในวันนี้เอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบของเมนเดลนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลใบความรู้ที่1เรื่องการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลและสุดท้ายคือใบความรู้ที่2เรื่องยีนและแอลลีลค่ะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเป็นไงคะในวันนี้นักเรียนพอจะเรียนเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครโมโซมยีนแล้วก็ DNA นะคะในวันนี้ครูกวางและเพื่อนๆต้นทางก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูค่ะคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำรายวิชานะคะสำหรับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะสำหรับภาคเรียนนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนรู้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่มีชื่อว่าเรียนรู้ตัวเราค่ะเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยค่ะมีทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในชั่วโมงแรกกันเลยค่ะนักเรียนกับเรื่องของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงวัยนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงมาให้นักเรียนทราบกันก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ที่1นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่2ค่ะยกตัวอย่างลักษณะเด่นของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยลงในใบงานได้แปลว่าในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะมีใบงานและกิจกรรมให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและจุดประสงค์ข้อที่4ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของแต่ละช่วงวัยและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะก่อนที่เราจะเข้า

าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตจากภาพนี้สิคะหรือนักเรียนลองทบทวนตัวเองแล้วลองคิดสิคะว่าวัยของเราใช่วัยรุ่นไหมคะวัยรุ่นไหมเอ่ยใช่ไหมนักเรียนปลายทางวัยรุ่นไหมคะถ้าเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดข้อนี้สิคะกติกาของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนถ้ามีนักเรียนคนไหนสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะกันมีไหมเอ่ยคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนลองมาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองทิ้งคำถามนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วลองมาดูจากกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนถ้าให้นักเรียนลองดูนักเรียนอาจจะยังสับสนเล็กน้อยถ้ามาดูค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตนเองลองทบทวนดูค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกล่องข้อความที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้กล่องข้อความแรกมาถ้านักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าเพศชายกับเพศหญิงทางด้านร่างกายยกตัวอย่างน้ำหนักและส่วนสูงจะมีพัฒนาการที่เหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างกันเหมือนยังไงเอ่ยเหมือนยังไงเอ่ยด้านร่างกายยกตัวอย่างสิคะตอบถูกแล้วว่าเหมือนหรือต่างกันตอบได้เลยตามความคิดเห็นของเราแต่ครูขอเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนคิดว่าด้านร่างกายน้ำหนักและส่วนสูงของเราคือเหมือนกันยังไงเช่นมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตเช่นน้ำหนักขึ้นไปเหมือนกันเพศชายเมื่ออายุ12ปีเพศหญิงเมื่ออายุ12ปีก้าวเข้าสู่13น้ำหนักของเราจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาลองทบทวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากกิจกรรมนี้ค่ะจากข้อความที่คุณครูให้แล้วนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้นี้การเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้คุณครูยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงคุณครูมีกล่องข้อความให้นะคะโดยที่ให้นักเรียนลองเลือกแล้วโยนมาใส่ว่าเช่นน้ำหนักและส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งสองเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงมีน้ำหนักที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าข้อความแรกเป็นของเพศชายหรือเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงคิดว่าเพศไหนเอ่ยทั้งเพศชายและเพศหญิงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณครูจะลองกดให้ดูก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านร่างกายในเรื่องของน้ำหนักและขอโทษค่ะน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงหรือจะเป็นเพศหญิงและเพศชายนักเรียนต้นทางตอบว่าเพศอะไรเอ่ยเพศหญิงและเพศชายเราลองมาดูเฉลยกันค่ะนั่นก็คือทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะนักเรียนพอเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะต่อมานะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้ทั้งหมดนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพศหญิงและเพศชายคุณครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิด1นาทีค่ะแล้วเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเราจะไปสู่ข้อความที่2ค่ะเรามาดูสิคะว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมีขนรักแร้ระหว่างนักเรียนที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงหรือทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความแตกต่างกันอย่างไงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใดเอ่ย
1: เพศชายและเพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อมาค่ะข้อความที่3นั่นก็คือสะโพกผายนักเรียนคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศใด
1: เพศหญ
0: ิงถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อมาค่ะในเรื่องของนมแตกผ่านเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศเพศอะไรเอ่ยนั่นก็คือเพศชายต่อมาค่ะในเรื่องของฝันเปียกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีหนวดมีเคราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายค่ะและในเรื่องของหมดลูกจะเป็นในเรื่องของเพศหญิงนะคะมีกลิ่นตัวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งเพศหญิงและเพศชายซึ่งจะเป็นเรื่องปกติของร่างกายนั่นก็คือเกิดมาจากการทำงานของฮอร์โมนนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการมีกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นของเพศใดเอ่ยเพศใดคะนั่นก็คือเพศชายต่อมาค่ะมีประจำเดือนก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงนะคะและในเรื่องของหน้าอกขยายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงค่ะนี่คือพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยอะไรเอ่ยนั่นก็คือวัยของเราก็คือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะพอเข้าใจนะคะคร่าวๆว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการมีประจำเดือนใช่ไหมคะของผู้หญิงก็ถือว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราก็จะมีประจำเดือนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นตัวก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันคือพัฒนาการทางด้านร่างกายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็ควรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำไงคะปรับตัวนะคะพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเพราะร่างกายของเรานะคะจะมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามช่วงวัยซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าพัฒนาการในแต่ละด้านที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด6ช่วงวัยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะมีนะคะกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น6ช่วงวัยค่ะให้นักเรียนศึกษาถึงความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยทีนี้ค่ะนักเรียนเรามีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยเราก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มค่ะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อนะคะมาศึกษานะคะพัฒนาการความแตกต่างแต่ละช่วงวัยนะคะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปิดแผ่นป้ายยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้านักเรียนได้นะคะแผ่นป้ายวัยทารกนักเรียนจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียน6ช่วงวัยที่เราจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมีวัยอะไรบ้างคะวัยแรกคือวัยทารกวัยที่2วัยก่อนเรียนวัยที่3วัยเรียนวัยที่4วัยรุ่นวัยที่5วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะศึกษาความแตกต่างแต่ละช่วงวัยนะคะมีอยู่ด้วยกัน6ช่วงวัยค่ะแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้ออะไรเราจะมาทำขอโทษค่ะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อกันนะคะทีนี้คุณครูขอยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเปิดแผ่นป้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเปิดแผ่นป้ายแล้วได้หัวข้อวัยทารกใช่ไหมคะคุณครูก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละด้านของวัยทารกไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายพัฒนาการการเจริญเติบโตนะคะทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแล้วนักเรียนก็ลองจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะคะว่า พัฒนาการของวัยทารกในด้านต่างๆทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของวัยทารกเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็ข้อมูลจากใบความรู้แล้วก็จดบันทึกลงไปในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเลือกแผ่นป้ายแล้วเลือกหัวข้อที่เราจะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางละคะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายเลือกหัวข้อกันได้เลยนะคะทีนี้คุณครูจะขออนุญาตนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะนักเรียนสามารถเลือกไปพร้อมกันได้เลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้นะคะหมายเลข3กลุ่มที่2เลือกหมายเลขกลุ่มที่2 5กลุ่มที่3เลือกหมายเลข4เพราะฉะนั้นกลุ่มที่1เลือกหมายเลข3คุณครูจะเปิดหมายเลข3แล้วนะคะหมายเลข3จะได้ช่วงวัยไหนเอ่ยเพราะฉะนั้นหมายเลข3จะเป็นหัวข้อวัยอะไรคะวัยทารกขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่ม1ก็จะต้องศึกษาข้อมูลของวัยอะไรคะวัยทารกต่อมากลุ่มที่2เลือกหมายเลข5นะคะหมายเลข5จะได้วัยอะไรเอ่ยวัยอะไรคะนั่นก็คือวัยรุ่นและกลุ่มที่3เลือกหมายเลข4หมายเลข4จะเป็นวัยอะไรคะคิดว่าจะได้รับวัยอะไรเอ่ย
1: วัยเรียน
0: หมายเลข4จะเป็นวัยเรียนถูกต้องค่ะต่อมานะคะเหลืออีก3กลุ่มกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1กลุ่มที่4เลือกหมายเลข1ครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข1ก่อนนะคะแล้วเราจะเหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6หมายเลข4ออกขอโทษค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลข1จะได้หัวข้อวัยก่อนเรียนค่ะและเราจะเหลือ2หมายเลขค่ะระหว่างหมายเลข2กับหมายเลข6จะเป็นของกลุ่มที่5และกลุ่มที่6กลุ่มไหนจะเลือกก่อนดีคะนั่นก็คือตามลำดับเลยกลุ่มที่5เลือกหมายเลข2เพราะฉะนั้นกลุ่มที่6จะได้หมายเลข6ตามกลุ่มของตัวเองเลยงั้นครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายหมายเลข6ก่อนเลยได้ไหมคะได้แล้วลองมาดูสิคะว่ากลุ่มที่5จะได้หัวข้ออะไรนะคะกลุ่มที่6จะได้หัวข้อ
1: ไหวผ
0: ู้ใหญ่และสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5จะต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มช่วงวัยไหนคะวัยผู้สูงอายุค่ะและนี่คือ6หัวข้อที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะโดยที่คุณครูจะมีตัวช่วยให้ค่ะนักเรียนคุณครูจะมีใบความรู้แจกให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็ลองออกแบบนะคะว่าแต่ละช่วงวัยที่เราได้รับนะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายยกตัวอย่างเช่นวัยผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรอารมณ์จิตใจของเขาเป็นแบบไหนในสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรนะคะและในเรื่องของสติปัญญาของเขานักเรียนสามารถออกแบบนะคะแล้วก็เขียนลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดเรียนของนักเรียนได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะที่เราได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยแต่ละหัวข้อที่เราได้รับนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของวัยที่นักเรียนได้รับเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะในเรื่องของนะคะการที่เราจะมีการเปรียบเทียบค่ะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้6ช่วงวัยใช่ไหมคะเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยระหว่างกลุ่มนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะคะเราจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนนะคะระหว่างนักเรียนที่เปิดแผ่นป้ายได้หัวข้อวัยทารกแล้วก็วัยก่อนเรียนมาอยู่รวมกันเป็น1กลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำใบงานและกิจกรรมต่อไปนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่2นะคะสำหรับกลุ่มที่3ก็คือวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมที่2เราจะเหลืออยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะคะซึ่งข้อมูลนะคะแต่ละช่วงวัยเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วลองมาเปรียบเทียบกันสิคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะทั้ง6กลุ่มรวมกันเป็น3กลุ่มก่อนนะคะ

ค่ะแล้วเราก็เข้าสู่กิจกรรมนะคะในเรื่องของเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและยาของแต่ละช่วงวัยโดยคุณครูค่ะจะมีใบงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการวัยทารกกับวัยก่อนเรียนค่ะนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกที่เราศึกษาหัวข้อของตนเองที่เราเปิดแผ่นป้ายได้นักเรียนก็ดูสิคะว่าวัยทารกมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่เหมือนกับวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอะไรที่แตกต่างกันนะคะมาดูด้านจิตใจอารมณ์นะคะพัฒนาการทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยทารกกับวัยก่อนเรียนมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็เขียนลงไปในใบงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือว่าด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเราจะทำใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแจกใบงานก่อนนะคะนี่ก็คือกลุ่มวัยทารกกับวัยก่อนเรียนนะคะนักเรียนเขียนได้เลยต่อมาค่ะวัยเรียนกับวัยรุ่นนะคะต่อมาค่ะวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะคะให้นักเรียนลองศึกษาข้อมูลแล้วลองเปรียบเทียบกันสิคะเมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปเช่นเพื่อนบอกว่าแบ่งกันอ่านด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุแล้วนักเรียนก็ลองมาคุยแลกเปลี่ยนกันสิคะว่าด้านร่างกายของวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนก็เขียนลงไปมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปในใบงานได้เลย

ค่ะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคะที่เราทำใบงานกันไปนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะยังไม่สามารถทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จนะคะคุณครูรบกวนนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเรานะคะจะมาเฉลยใบงานนี้ในชั่วโมงถัดไปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองทบทวนความรู้ความเข้าใจในชั่วโมงที่ผ่านมากันนะคะว่าพัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ช่วงวัยนะคะวัยแรกนั่นก็คือวัยทารกนะคะต่อมาค่ะคือวัยทารกแล้วก็เป็นวัยก่อนเรียนนะคะต่อจากวัยก่อนเรียนนั่นก็คือวัยเรียนนะคะวัยเรียนแล้วก็เข้าสู่วัยของพวกเราค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นก็เราก็จะก้าวไปเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะและเมื่อพ้น

0: จากวัยผู้ใหญ่ก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะนี่คือนะคะในเรื่องของพัฒนาการทั้ง6ช่วงวัยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะเฉลยใบงานในเรื่องของการเปรียบเทียบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์นี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองทบทวนดูนะคะว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละกลุ่มนะคะมันก็จะมีลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยค่ะในแต่ละด้านเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วลองทบทวนตัวเองสิคะนักเรียนตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของวัยทารกจนปัจจุบันเรามีการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมคะต่อมาค่ะในเรื่องของมีแบบแผนเฉพาะและเป็นในลักษณะที่มีทิศทางเดียวกันต่อมาค่ะนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของการที่พัฒนาแล้วก็เกิดขึ้นนะคะไม่พร้อมกันยกตัวอย่างเช่นวัยทารกกับวัยเรียนนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเราก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปต่อมาค่ะก็จะมีการที่นะคะเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะแล้วก็ทุกด้านนะคะในแต่ละส่วนของร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์กันค่ะนะคะแล้วก็พัฒนาการของบุคคลแต่ละคนนะคะก็จะมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะแต่ละวัยนักเรียนที่ศึกษากันไปแต่ละวัยนึกได้ไหมคะว่าแต่ละวัยจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนเราจะมาพบกันค่ะในชั่วโมงถัดไปค่ะในเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอย่าลืมค่ะเตรียมนะคะใบความรู้และใบในชั่วโมงหน้าและอย่าลืมนะคะใบงานในชั่วโมงนี้ที่คุณครูมอบหมายไว้เราจะมาทบทวนกันนะคะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสันเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องอาหารจานเดียวค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องของอาหารจานเดียวมีใครที่ชอบทานอาหารจานเดียวบ้างมีไหมคะมีหลายคนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเรื่องของอาหารจานเดียวในวันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้เดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของอาหารจานเดียวได้เรียนแล้วสามารถอธิบายประโยชน์ความหมายนะคะบอกประเภทและหลักการประกอบอาหารจานเดียวได้สามารถวางแผนประกอบอาหารจานเดียวได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ปฏิบัติงานนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันกิจกรรมเกมนะคะเมื่อกี้มีหลายคนที่บอกคุณครูว่าชอบทานอาหารจานเดียวใช่ไหมคะอาหารจานเดียวที่นักเรียนชอบทานส่วนใหญ่เป็นอะไรผัดกะเพราอะไรนะคะส้มตำอะไรนะคะข้าวไข่เจียวข้าวผัดค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางชอบทานอาหารจานเดียวไหมคะอยู่ที่บ้านนักเรียนประกอบอาหารเองไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้กันนะคะมีหลายเมนูเลยนะคะสำหรับอาหารจานเดียวมีเพื่อนตอบมาเยอะแยะนะคะอาหารจานเดียวมีส้มตำมีข้าวไข่เจียวมีข้าวผัดผัดกะเพรานะคะหลายอย่างเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเกมอักษรไขว้อาหารจานเดียวนะคะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเล่นเกมกันคุณครูได้แจกกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะในแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีใบกิจกรรม2ใบนะคะนักเรียนลองดูว่าเดี๋ยวแบ่งกันนะคะ2ใบเนี้ยแบ่งกันแบ่งกันดูเพราะว่าแผ่นเดียวอ่ะน่าจะดูกันไม่ทันนะคะยังไม่ได้เริ่มนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเกมนี้ให้นักเรียนหาชื่อเมนูอาหารนะคะหาชื่อเมนูอาหารดึงได้ค่ะดึงได้เลยลูกชื่อเมนูอาหารมีประมาณ10กว่าคำนะคะยังไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มนะกลุ่มไหนหรือคนไหนที่สามารถหาคำได้เยอะที่สุดคุณครูมีรางวัลให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็รับรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะนับ1ถึง3ให้เวลาแค่2นาทีเท่านั้น1 2 3เริ่มค่ะ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาวางปากกาเลยค่ะกลุ่มหนึ่งยังไม่วางปากกาพร้อมยังไม่จับปากกาแล้วนะเป็นไงคะได้เยอะไหมเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งได้จำนวนกี่คำคะ10คำกลุ่มสอง9คำกลุ่มสามคะ12คำกลุ่มสี่เท่าไรคะ11คำ14คำเหรอคะคุณครูมีแค่13นะแต่อาจจะดูพลาดก็ได้นะคะค่ะ13คำนักเรียนปลายทางแล้วคะนักเรียนปลายทางได้กี่คำเดี๋ยวตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันกลุ่มไหนที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้เยอะที่สุดกลุ่มนั้นจะได้รับรางวัลด้วยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำแรกกันเลยนะคะคำแรกมีคำว่า
1: สปาเกตต
0: ี้นะคะสปาเกตตี้คำที่หนึ่งคำที่สองอันนี้เป็นคำเดียวกันใช่ไหมลูกสปาเกตตี้ผัดขี้เมาไม่ได้แยกคำนะคะต่อไปยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นต่อไปเย็นตาโฟมีไหมข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดกะเพรานักเรียนปลายทางอาจจะมองไม่เห็นเนาะคุณครูทำสัญลักษณ์ต่อไปค่ะส้มตำส้มตำอยู่ไหนนะส้มตำอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะส่วนตรงนี้ต่อไปค่ะโจ๊กหมูสับมีไหมใครตอบโจ๊กหมูสับกลุ่มนี้ไม่มีหรออ๋อมีต่อไปข้าวต้มไก่มีไหมคะใครตอบข้าวต้มไก่ยกมือต่อไปผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยนะคะต่อไปข้าวอะไรคะข้าวคลุกกะปิแล้วก็บะหมี่แห้งมักกะโรนีไก่ต่อไปอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครบยังอ่ะให้นักเรียนช่วยนับหน่อยกี่คำสิบสามคำใครได้ครบ13คำบ้างยกมือกลุ่มไหนครบเลย13คำมีไหมคะ12คำ12คำมี2กลุ่มต่อไป11คำ10คำแสดงว่าคะแนนสูงสุดที่ได้คือใครคะกี่คะแนน12คำ12คะแนนนะคะแต่ว่าคุณครูมีรางวัลให้แค่กลุ่มเดียวให้แค่กลุ่มเดียวเดี๋ยวถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าถ้านักเรียนตอบคุณครูได้ว่าอาหารจานเดียว ในความเข้าใจของนักเรียนระหว่างสองกลุ่มนี้นะอาหารจานเดียวตามความเข้าใจของนักเรียนคืออาหารแบบไหนประเภทไหนเป็นยังไงเอากลุ่มนี้ก่อน
1: เป็นอาหารจานด่วนครับที่สามารถกินได้แบบจานเดียวครับใช่ครับ
0: กินได้แบบจานเดียว
1: ใช่ครับอาหารจานด่วน
0: ใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: อาหารจานด่วนในความรู้สึกหรือความเข้าใจของหนูอาหารจานด่วนด่วนแบบไหนยังไง
1: ด่วนแบบกินสามารถกินได้สะดวกครับแบบ
0: สะดวกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกินง่าย
0: กินง่ายทำง่าย
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งมาเชิญอีกกลุ่มหนึ่งค่ะในฐานะที่คะแนนเท่ากันนะคะเชิญเลยครับ
2: ครับสำหรับผมนะครับก็คิดว่าอาหารจานเดียวเนี่ยก็ตามคีย์เวิร์ดครับจานเดียวก็คือเป็นอาหารที่มีข้าวอยู่ภายในจานเดียวครับซึ่งก็มักจะ

0: เป็นที่นิยมในประเทศไทยครับ
1: ครับโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของอาหารจานเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางรับของรางวัลที่คุณครูปลายทางนะคะถ้ามีโอกาสคุณครูก็อยากจะไปมอบให้กับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจอกันก็ค่อยมอบกันนะคะนะตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางก่อนเดี๋ยวสองกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมานี้ถูกหรือไม่นะคะเราจะมาดูเรื่องของอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวคืออะไรอาหารจานเดียวคืออาหารที่ปรุงสำเร็จภายในหนึ่งจานเมื่อกี้มีเพื่อนตอบไปแล้วอยู่ในจานเดียวใช่ไหมคะแล้วก็สามารถรับประทานได้อย่างอิ่มแล้วก็เพียงพอในมื้อนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอย่างอื่นร่วมใช่ไหมคะนี่คืออาหารจานเดียวและอาหารจานเดียวนั้นต้องมีประโยชน์ไหมคะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะรวดเร็วอิ่มแล้วก็ได้สารอาหารครบต่อไปมาดูหลักการประกอบอาหารจานเดียวเห็นไหมคะอาหารจานเดียวในหนึ่งจานเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดปลอดภัยน่ารับประทานจากที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้ระหว่างสองกลุ่มนี้คนที่ตอบได้กันมากที่สุดความหมายของอาหารจานเดียวคือกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนคะให้นักเรียนตัดสินใจให้เพื่อนได้รางวัลกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่ม3กับกลุ่ม5ที่เพื่อนตอบได้ครอบคลุมนะคะคุณครูขอมอบให้กับกลุ่ม5นะคะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนแล้วนักเรียนสามารถรับรางวัลได้นะคะมาดูหลักของการประกอบอาหารนักเรียนจำไว้เลยถ้านักเรียนชอบทำอาหารที่บ้านนะคะมีใครชอบบ้างยกมือชอบทำอาหารมีหลายคนนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางมีใครชอบทำอาหารบ้างลูกนะคะก่อนที่จะทำอาหารนะคะนักเรียนต้องมีหลักการประกอบอาหารทำไงบ้างให้นักเรียนคิดว่าอาหารนั้นต้องมีประโยชน์นะคะให้สารอาหารครบ5หมู่นะคะคุณค่าทางโภชนาการครบ2ประหยัดประหยัดอะไรบ้างประหยัดอะไรบ้างคะ
2: ประหย
1: ั
2: ดเวลา
1: ประหยัดเวลาในชั่วโมงเร่งรีบใช่ไหมคะเร่งด่วนประหยัดเวลาการประกอบอาหารนั้นก็ทำได้ง่ายและก็ไม่ยากด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของประหยัดเวลาและก็แรงงานด้วยนะคะ3ความปลอดภัยปลอดภัยเรื่องของอะไรคะปลอดภัยเรื่องของการทำอาหารการประกอบอาหารนั้นใช่ไหมคะต้องสะอาดไม่ว่าจะเป็นช่วงการประกอบอาหารหรือช่วงที่เรานำวัตถุดิบมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะล้างให้สะอาดต่อไปข้อ4อาหารจานเดียวนั้นต้องเป็นไงคะน่ารับประทานด้วยต้องน่ารับประทานด้วยนะคะทำยังไงก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็สีสันรูปร่างน่ารับประทานเวลานักเรียนไปซื้ออาหารทานอาหารจานเดียวเนี่ยตามร้านต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนเห็นก็คือพอเห็นแล้วเป็นไงคะพอเห็นภาพแล้วเอ้ยกับข้าวนี้น่าทานจังใช่ไหมคะอันดับแรกหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะจัดยังไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้อาหารเราดูน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอาหารจานเดียวที่มีประโยชน์นะคะรู้จักไหมเมนูนี้ชื่อว่า
3: ข้าวปลา
1: แกะนะคะข้าวปลาแกะเป็นที่นิยมนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทุกวัยนะคะแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็รู้จักข้าวปลาแกะนี้เช่นกันเพราะว่าข้าวปลาแกะนี้จะมาจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเห็นไหมคะดูข้าวปลาแกะให้สารอาหารโปรตีนเราจะได้จากไหนคะ

0: เนื้อปลา
1: ไข่
0: กับไข่นะคะเนื้อปลากับไข่ให้สารอาหารโปรตีนอาหารโปรตีนอยู่ในหมู่ที่โปรตีนอยู่ในหมู่ที่ได้ยินเสียงแว่วแว่วโปรตีนอยู่ในหมู่ที่หนึ่งค่ะนะคะสองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตได้จากไหนคะได้จากข้าวได้จากข้าวสวยนะคะได้จากข้าวสวยสามเกลือแร่และแร่ธาตุแตงกวาหรือผักต่างๆวิตามินวิตามินได้จากมะนาวหรือส่วนผสมของพริกน้ำปลาใช่ไหมคะอาจจะมีกระเทียมหอมพริกต่างๆพริกเขียวพริกแดงต่อไปไขมันได้จากน้ำมันที่ทอดจากปลาหรือน้ำมันที่ปลาในตัวปลาก็มีน้ำมันใช่ไหมคะอาหารธรรมดาเหล่านี้เราดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าให้สารอาหารเป็นไงคะครบ5หมู่ไหมครบ5หมู่นะคะฉะนั้นนักเรียนหาทานได้ง่ายๆนะคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากทานอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการวางแผนวางแผนอยู่ดีๆจะมาทำเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวข้อที่หนึ่งกำหนดรายการอาหารให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างหนึ่งเมนูเอาที่นักเรียนชอบไหนคะผัดกะเพรามีไข่ดาวไห
1: มม
0: ีผัดกะเพราไข่ดาวนะคะผัดกะเพราไข่ดาวนักเรียนก็ต้องมากำหนดรายการอาหารสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมใช่ไหมผัดกะเพราไข่ดาวสำรวจอาหารที่บ้านเรามีอาหารสดมีไข่ไหมสำรวจอาหารแห้งอาหารแห้งมีอุปกรณ์มีอะไรนะกระเทียมมีพริกแห้งมีอะไรที่เป็นส่วนของเครื่องปรุงต่างๆใช่ไหมคะมีไหมสำรวจก่อนต่อไป3เมื่อสำรวจเสร็จแล้วถ้าไม่มีนักเรียนก็ต้องไปหาซื้อมานะคะเพื่อจะใช้ในการประกอบอาหารเสร็จแล้ว3เตรียมอาหารเตรียมเครื่องปรุงเตรียมวัตถุดิบเตรียมอาหารสดอาหารแห้งให้เรียบร้อยให้พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือให้เรียบร้อยให้พร้อมต่อไปก็นักเรียนก็ประกอบอาหารตามขั้นตอนถ้าสมมุติว่าเราไปศึกษามาเอ้ยฉันอยากทำอะไรนะผัดกะเพราไข่ดาวแต่ไม่เคยทำเลยไปศึกษาหาความรู้มาเอ้ยทำยังไงนะนะคะขั้นตอนการทำไงก็มาทดลองทำตามขั้นตอนได้นะคะต่อไปจะตกแต่งอาหารเมื่อเราประกอบอาหารเสร็จแล้วจัดตกแต่งให้น่ารับประทานเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะจัดตกแต่งให้น่ารับประทานนะคะชวนรับประทานต่อไปเก็บล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นด้วยให้เรียบร้อย6ขั้นตอนนี้ในการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวนะคะที่ผ่านมาเราทำแบบนี้ไหมทำแบบนี้ไหมคะทำแบบนี้จริงไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้กันว่าจริงไหมนะคะต่อไปประโยชน์ของอาหารจานเดียวคุณครูได้ถามไปตอนแรกแล้วนะคะเบื้องต้นว่าประโยชน์ของอาหารจานเดียวเนี่ยให้สารอาหารต้องเป็นไงคะครบหลักโภชนาการใช่ไหมคะ5หมู่ตามที่ร่างกายต้องการนะคะในมื้อนั้นนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายเหมือนที่ครูบอกว่าเป็นอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนก็ต้องใช้เวลาสั้นถูกไหมเพื่อจะให้ได้ทานไวๆเหมือนที่นักเรียนทานตอนเที่ยงใช่ไหมคะเวลาเราเร่งรีบแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทานอาหารจานด่วนหรืออาหารจานเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นไงคะต่อจานแพงไหมไม่แพงถ้าเราซื้อมาประกอบอาหารเองหลาย

0: หลายอย่างใช้เงินเยอะไหมคะใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะเยอะกว่าอาหารจานเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทานหลายคนในครอบครัวก็ไม่เป็นไรต่อไปข้อ3สร้างอุปนิสัยในการบริโภคให้เราเป็นคนที่รู้จักการบริโภคแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากนะคะอาหารจานเดียวทานได้อิ่มก็โอเคทำงานได้เรียนได้นะคะไม่ต้องนั่นนี่โน่นต้องมีน้ำพริกต้องมีผักหรือต้องมีต้มจืดหรือต้องมีแกงอย่างเงี้ยมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับอุปนิสัยที่ทานอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะมันก็จะดีกับตัวเราด้วยข้อแนะนำนะคะโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะข้อแนะนําในการที่จะประกอบอาหารจานเดียวนะคะนักเรียนปลายทางครูเชื่อว่านักเรียนมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนนะฉะนั้นข้อแนะนําในการทําอาหารจานเดียวก็คือให้นักเรียนพยายามมองหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือมีจํานวนมากนํามาประกอบอาหารนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะต่อไปมีตามฤดูกาลทำไมถึงต้องให้เลือกซื้อตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่นเพราะว่านักเรียนจะได้อาหารที่สดสะอาดนะคะสดใหม่สะอาดนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวพวกสารเคมีใช่ไหมคะถ้าเราซื้อในท้องถิ่นหรือเป็นวัตถุดิบที่สดนะคะต่อไปเมนูนั้นที่เราคิดขึ้นมาทุกคนในครอบครัวต้องเป็นไงทานได้ชอบเพราะว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วประกอบขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนนั้นไม่กินเผ็ดคนนี้ก็ไม่กินจืดก็คือมันไม่มีเมนูอาหารที่เป็นกลางที่ทุกคนสามารถทานได้ก็อาหารนั้นก็จะเป็นไงอาจจะเหลือใช่ไหมคะต่อไปเมนูนั้นต้องทำง่ายไม่ยุ่งยากเช่นอะไรง่ายอาหารจานเดียวแป๊บเดียวได้ทานเลยค่ะข้าวไข่เจียวใช่ไหมคะเมนูชอบของเด็กๆนะคะต่อไปเน้นเรื่องของความสะอาดในขณะปรุงและก็การใช้เครื่องมือด้วยนะคะเน้นอนามัยเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะนะคะพื้นที่ก็ต้องสะอาดด้วยนะคะประเภทของอาหารจานเดียวให้นักเรียนทายเดามาเดี๋ยวแจกรางวัลอีกมีกี่ประเภทสองมีกลุ่มสามกี่โกงอ่ะกลุ่มสามมีหกประเภทนี้ดูจากใบความรู้ใช่ไหมอาหารจานเดียวนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะ6ประเภทมีอะไรบ้าง
1: มีอาหารจานเดียวประเภทข้าวผัด
0: ดูภาพนี่คืออาหารประเภทเห็นไหมคะผัดเผ็ดมีผัดเยอะเลยเฉลยเมนูอาหารจานเดียวก็คือประเภทผัดดับแรกประเภทผัดเช่นผัดเผ็ดผัดพริกแกงเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วเนาะผัดเผ็ดผัดพริกแกงนะคะส่วนใหญ่รับประทานกับข้าวสวยข้าวหุงสุกใช่ไหมคะอาหารจานเดียวต่อไปประเภทที่สองอะไรคะอะไรนะข้าวผัดประเภทต่างๆนะคะอาหารจานเดียวประเภทข้าวผัดมีหลายอย่างเลยเช่นข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดพริกแกงข้าวผัดแหนมอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่นเนาะข้าวผัดสามประเภทแกงประเภทแกงนะคะประเภทแกงส่วนใหญ่การประกอบอาหารจานเดียวประเภทแกงเนี่ยเขาจะประกอบแบบเมนูง่าย

0: แต่สามารถทำได้ในปริมาณเป็นไงคะเยอะเพื่อรองรับคนทานหลายๆคนใช่ไหมคะมันจะสะดวกแล้วก็มันจะง่ายนักเรียนสังเกตไหมเวลานักเรียนไปตลาดเขาจะมีทำเมนูอาหารจานเดียวคือแกงเป็นหม้อๆหรือเป็นอะไรนะเป็นกระทะใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่มีจำนวนปริมาณมากนะคะในแต่ละวันความต้องการของลูกค้าเยอะก็เลยต้องทำปริมาณเยอะนะคะประเภทแกงต่อไปประเภทยำมีใครชอบบ้างประเภทยำยกมือค่ะยกมือให้ดูหน่อยใครชอบทานอาหารประเภทยำโอ้เกือบทั้งห้องเลยนะคะมีเฉพาะบางคนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางมีใครชอบอาหารประเภทยำบ้างคะมีหลายคนยกมือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าเราจะได้ทำอาหารประเภทยำกันดีไหมคะโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนาะมาดูประเภทยำมีหลายอย่างเช่นยำแซลมอนยำวุ้นเส้นหรือส้มตำก็อยู่ในประเภทยำเช่นกันใช่ไหมลูกต่อไป5อาหารประเภทเส้นนะคะประเภทเส้นไหนใครชอบทานประเภทเส้นยกมืออันนี้จะน้อยกว่ายำเนาะประเภทเส้นมีเยอะเลยเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอาหารประเภทเส้นสปาเกตตี้ราดหน้าผัดไทยนะคะต่อไปสุดท้ายอาหารประเภททอดนะคะ6อาหารประเภททอดประเภททอดก็มีหลายคนที่ชื่นชอบไหนใครชอบยกมือ มียกก่อนเพื่อนเลยประเภททอดนะคะมีหลายคนชอบนะหมูทอดปลาทอดปีกไก่ทอดหอยทอดไข่เจียวเยอะแยะมากมายนะคะมาดูวันนี้เราทานอะไรไปคะวันนี้กลางวันวันนี้นักเรียนเลือกทานอาหารอะไรคะกลางวันอะไรนะคะยกมือเลยลูกข้าวอะไรนะคะข้าวไก่ทอดเจอแล้ว1ข้อข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรานะคะเจอแล้วต่อไปอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจอแล้ว1ประเภทต่อไปค่ะมีไหม
1: ข้าวไก่ทอด
0: ข้าวไก่ทอดเหมือนกันเลยนะคะอาหารที่นักเรียนทานในมื้อเที่ยงวันนี้จัดเป็นอาหารประเภทใดเมื่อกี้เรียนไปแล้วประเภทอะไรคะประเภททอดข้าวไก่ทอดใช่ไหมลูกต่อไปฝั่งทางโน้นอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวไหมคะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกก๋วยเตี๋ยวก็คือประเภทเส้นนะคะต่อไปมีตอบอีกเมื่อกี้มีไหมอะไรครับผัดอะไรผัดกะเพราใช่ไหมลูกอาหารประเภทผัดนะคะต่อไปนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากอาหารมื้อนั้นนอกจากอิ่มเหตุผลอะไรที่ถึงเลือกซื้ออาหารนั้นทานเป็นมื้อเที่ยงราคาถูกมีประโยชน์อร่อยเห็นไหมคะรสชาติต้องดีด้วยนะคะโอเคต่อไปจะเป็นกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ mind mappingเรื่องของการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวนะคะการวางแผนประกอบอาหารจานเดียวสำหรับในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะได้ประกอบอาหารจานเดียวแต่วันนี้เราต้องวางแผนก่อนว่านักเรียนจะทำอะไรแต่เนื่องจากว่าอาหารจานเดียวของเรามีเยอะมากนะคะถ้าจะให้นักเรียนทำต่างคนต่างทำก็คงจะ

0: ยากนะคะวุ่นวายกันน่าดูฉะนั้นคุณครูก็เลยเลือกส่วนใหญ่ที่นักเรียนวัยนักเรียนชอบก็คืออาหารประเภทยำฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับฉลากส่งตัวแทนกลุ่มมานะคะจับฉลากอาหารประเภทยำใครได้ประเภทยำแบบไหนนักเรียนก็ต้องไปวางแผนและไปเตรียมกันมาแล้วก็สรุปเป็น mind mapping นะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วยกมือนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีฉลากส่งตัวแทนออกมาเลยเสร็จแล้วดูตรงนี้นะคะรอตรงนี้ก่อนยังยืนเรียงตามกลุ่มเลยลูกนี่เรียงตามกลุ่มยังคะเรียงตามกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งมานี่ลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหายำทะเลไอ้กลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งแจ้งอีกทีค่ะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูก
1: ยำทะเลค่ะ
0: ยำทะเลนะคะกลุ่มหนึ่งดีใจด้วยนะคะปรบมือเพื่อนเชิญค่ะต่อไปกลุ่มสองค
2: ่
0: ะ
2: ได้ยำรวมมิตรครับ
0: ยำรวมมิตรนะคะกลุ่มสองเชิญค่ะ
3: ได้เป็นยำสามกรอบค่ะ
0: ยำกรอบค่ะกลุ่มสามเชิญค่ะ
4: ได้เป็นยำปลาทูครับ
0: ยำปลาทูค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4อยู่ไหนคะสุดท้าย
5: ครับสำหรับกลุ่มผมครับได้ยำมะม่วงปลากรอบครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบนะคะนักเรียนได้เมนูกันไปแล้วนักเรียนเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะวางแผนสามารถค้นคว้าหรือสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ถ้ากลุ่มไหนนักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูกลุ่มไหนที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนเมนูแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องแจ้งครูล่วงหน้านะคะ

นักเรียนคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใบงานเสร็จไหมคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างบางกลุ่มยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเผื่อนักเรียนเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นยำอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนในห้องเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องของอะไรบ้างอาหารปรุงสำเร็จใน1จานคืออาหารจานเดียวที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะต้องเป็นไงคะทานแล้วอิ่มใน1มื้อนั้นๆโดยที่ไม่ต้องมีอาหารอื่นมาเสริมใช่ไหมคะแล้วก็ถูกหลักโภชนาการนะคะครบ5หมู่อาหารจานเดียวมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ6ประเภทอะไรบ้าง1ประเภทผัด2ข้าวผัด3แกง4ยำ5ประเภทเส้น6ประเภททอดนะคะทั้งหมด6ประเภทนะคะต่อไปหลักในการประกอบอาหารจะเน้นเรื่องของอะไรคะประโยชน์นะคะประหยัดต้องใช้ของที่มีในท้องถิ่นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะคะเป็นหลักแล้วก็ถูกต้องปลอดภัยเป็นไงคะตรงตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานทั้งรสชาตินะคะรสชาติแล้วก็สีสันนะคะต่อไปอาทิตย์หน้าให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็นะคะวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนำมาตกแต่งจานอาหารของนักเรียนให้ดูน่ารับประทานนะคะให้นักเรียนเตรียมมาทุกกลุ่มเลยนะคะส่วนวัตถุดิบหลักเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมมาให้นะคะนักเรียนไปศึกษาว่ายำแต่ละประเภทเนี่ยที่นักเรียนจับฉลากได้เนี่ยประกอบการยำยังไงขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงรสชาติเอาที่นักเรียนชอบก็แล้วกันนะคะแต่วัตถุดิบหลักเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาให้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็เตรียมอาจจะคุณครูปลายทางต้องช่วยเตรียมนะคะวัตถุดิบในการประกอบอาหารจานเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทยำเหมือนนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำอาหารจานเดียวประเภทอื่นได้นะคะอาจจะมีในท้องถิ่นของเรามีอะไรเราก็นำมาใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวนั้นได้นะคะต่อไปคุณครูจะแจ้งเกณฑ์จะแจ้งเกณฑ์ของการประเมินเรื่องการประกอบอาหารจานเดียวนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคุณครูจะให้คะแนนเรื่องของการตกแต่งจานรสชาติของอาหารเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือไม่แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการครบหรือไม่5หมู่นะคะถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหารหรือไม่ฉะนั้นต้องในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะในการประกอบอาหารบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารจานเดียวการประกอบอาหารจานเดียวนะคะสิ่งที่คุณครู

0: ายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบงานที่2เรื่องของแบบบันทึกการประกอบอาหารจานเดียวนะคะหรือคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารเราไม่พร้อมหรือยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะเราจะปฏิบัติฝึกการประกอบอาหารจานเดียวกันค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ที่3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้ค
1: ุ
0: ณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: ความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: Bryce นะครับผม The boy had seen the hunter and screamed at him ทำไม had seen คุณครูใช้ had seen ทำไม scream คุณครูใช้เป็น ed ช่อง2ครับ
1: เพราะว่า the boy เห็น hunter ก่อนครับ had seen เกิดก่อนแล้วก็ scream ตามมาที่หลังครับ
0: ถูกต้องครับผม two point ครับผม for Bryce โอเค this is the firststep นะครับ step แรกคุณครู the boy has seen the hunters and scream at him the next one the second one what did he see the boy saw the boy had seen the a bird and then talks nicely to it had seen happen first and then talks nicely happen second and then the boy had seen mushroom and hit them so we use had seen and hit and then step number 4The boy had seen a beehive and grabbed it. Number 4. And then what happened to him next? What did he see? A deer. So the boy had seen a deer and burned its tail. Right? And number 6, after the boy shot a hunter, he was killed. So this is a sequence chart to tell the order.Order คือลำดับหรือ sequence คือลำดับในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะ1 2 3 4 5 6 and you can use narrative tenses past perfect and past simple to tell which situation happened before which situation happened after okay so next one I have a story the rabbit and a turtle for you นะครับ in this worksheet number 18 in your hand right now so I want you to read the story and thenmake a sequence chart for me นะครับนักเรียนปลายทางนะครับครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่18ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับและให้เราอ่านเรื่องสั้นเรื่อง the rabbit turtle กระต่ายและกระเต่านะครับแล้วเราลองทำ sequence chart แบบง่ายๆนะครับวาดรูปและเขียนสั้นๆนะครับไม่ต้องระบายสีนะครับให้ลองฝึกก่อนนะว่าเราจะเรียงลำดับได้ไหม alright so the rabbit and the turtle I give you some time let's start with the beginning นะครับคุณครูจะให้อันเริ่มต้นเราก่อนนะครับคุณครูจะเริ่มต้นให้ว่า the turtle had challenged the rabbit to a race and the rabbit agreed had challenged แปลว่าเกิดก่อนคืออะไรครับ the turtle ได้ชักชวนหรือท้าทายให้กระต่ายนั้นวิ่งแข่งและ the rabbit กระต่ายก็ agree คือตกลง number 2คืออะไรลองทำเลยครับ I give you some time นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ give you some time let's go

0: All right, everybody, have you finished?
1: Yes.
0: Everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark, shark, shark.
1: Shark, shark, shark.
0: Okay, let's see my sequence charts, if it match, if it match with your sequence chart, yes or no. Now, we start with, the turtle has challenged the rabbit to a race, and the rabbit agreed. นะครับ เริ่มจากการที่คุณครูใช้ past perfect คู่ past simple เนื่องจากว่าเต่าเนี่ยได้ไปท้าทายกระต่ายแล้วกระต่ายก็ตกลงทำไมเต่าถึงไปท้าทายกระต่ายตรงนี้มันจะมีส่วนเริ่มต้นที่บอกว่ากระต่ายเนี่ยชอบแกล้งเต่าใช่ไหมครับเต่าก็เลยจำเป็นต้องมาเรามาสู้กันดีกว่านะครับแต่คุณครูเริ่มขั้นที่หนึ่งจาก the turtles has challenged the rabbits to a race and the rabbits agree นะครับกระต่ายก็ตอบตกลงว่าจะท้าทายนะครับWhat happened next, group one? Take the microphone, please. What happened in the second block? In the second box, what happened?
2: The rabbits laughed but agreed the next day.
0: The rabbits laughed and agreed the next day. Okay, thank you very much, group one. Have 2 points for you. นะครับผม let's see my answer. นะครับมาดูของครูบ้างครูมีอะไรนะครับในขั้นที่สองครูบอกว่าThe rabbit had run ahead quickly and decided to take a nap. นะครับของครูเป็นเริ่มวิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ของกลุ่มหนึ่งบอกว่าเตรียมตัววิ่งแต่ของที่สองครูให้เป็นเริ่มวิ่งเสร็จแล้วก็ decided to take a nap. นะครับก็คือตัดสินใจที่จะนอนหลับแล้วนะคุณครูจะไปเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าครูอยากเขียนให้ได้6ขั้นแต่ของเราหรือนักเรียนทางบ้านนะครับอาจจะไม่ทำถึง6ขั้นไม่เป็นไรนะครับเราจะ3ขั้น4ขั้นได้นะครับโอเค had run เป็น past perfect เกิดก่อน decided เป็น past simple เกิดที่หลังนะครับโอเคขั้นที่3กรุ๊ปTwo, นะครับ What happens to the third box นะครับไม่เหมือนกับของครูไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่การ sequence ของเรานะการเรียงลำดับของเราอาจจะแตกต่างกันได
3: ้ When the race has begun, rabbit ran ahead quickly.
0: Okay, the rabbit ran ahead quickly. Okay, run, ran, run. Correct. Giving hand to group number two points for gang. นะโอเคของกลุ่มที่สองบอกว่าในช่องที่สามเขาให้เป็นกระต่ายนั้นวิ่งนะครับวิ่งด้วยความรวดเร็วของคุณครูเป็นถึงช่วงที่กระต่ายหลับแล้วเต่ากำลังวิ่งผ่านครับ The turtle passed the rabbit while he was

0: sleeping ครูใช้เทนไหนคู่กับเทนไหนครับดูช่องนี้สิใครตอบได้สีชมพูกับสีส้มครูใช้เทนไหนคู่กับเทนไหนคิวครับ
1: past simple and past continuous
0: past simple กับ past continuous แสดงว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้น past con เป็นไง
1: เป็นเหตุการณ์ที่ past con กำลังดำเนินอยู่ครับแล้วก็มี past simple เข้ามาแทรกครับ
0: ถูกต้องครับแสดงว่า was sleeping แปลว่ากระต่ายกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กระต่ายกำลังนอนอยู่ครับ
0: กำลังนอนอยู่ขณะที่เขากำลังนอนอยู่ก็เกิดอะไรขึ้นเดินช่วง past ก็เป็นไง
1: เต่าเดินผ่านครับ
0: เต่าก็เดินผ่านไปวิ่งผ่านไปได้ giving hand to kill นะครับ two points นะครับถูกต้องนะครับ for the fourth step the fourth step นะครับ fourth step group 3นะครับ the fourth step นะครับอ่ะคันที่4เลยครับของเรามีอะไรนะครับคันที่4กรุ๊ป3โอเค what do you have นะครับของเรามีอะไรในคันที่4ครับ
2: the turtle keep moving steadily
0: the turtle keep
2: later he pass the sleeping rabbit and continue towardthe finish line
0: he run towards the finish line and pass the rabbit okay correct giving hands to group number 3นะครับผมมิมี่นะครับ so let's see ขั้นที่4นะครับของคุณครูมี the rabbit woke up and saw the turtle near the finish line นะครับเป็นตอนที่น้องกระต่ายตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเต่าเนี่ยใกล้ไปถึงเส้นชัยแล้วนะครับผม what happened to step number 5 group 4
3: He run fast, but it's already too late. The turtle has already won.
0: Okay. The rabbit ran fast, but it was already too late, right? Okay. Thank you very much, Ryan. นะฮะผม two points for you. นะฮะผมใครจับไมค์วันนี้ใครตอบคำถามวันนี้ให้ครั้งละ2คะแนนเลยนะครับผม All right. For me, I have the rabbit ran fast, but the turtle had already won. นะฮะผมก็คือThe rabbit พยายามจะตามไปแต่ว่า turtle had already won ก็คือชนะไปเรียบร้อยแล้ว and then the rabbit stopped teasing the turtle again ก็คือกระต่ายก็เลิกแกล้งเต่าอีกตลอดไปเลยนะครับผมอ่ะใครได้ประมาณนี้นะครับลองเช็คของเราว่าได้กี่ขั้นตอนนักเรียนปลายทางได้กี่ขั้นนะครับใน sequence chart ของเรานะครับผมต่อมานะครับเราจะทำ sequence chart ที่ใหญ่เอขึ้นนะครับโดยเราจะต้องทำ sequence chart ด้วยกันนะครับ it's a group textHandout number 6, the championship game, นะครับ The teacher back home, you can give this handout number 6, นะครับใบความรู้ที่6นะครับ The championship game, นะครับให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับผม This story is about the championship game, นะครับผมคุณครูมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องให้เราฟังชื่อว่า The championship game, นะครับเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับแต่ว่าแตกต่างกันนะครับ Let's see SoOnce upon a time, there were how many pigs there? Three pigs and had been preparing for the competitions, นะครับ to build a house competition, house building championship, house building championship. So, เขาทั้ง3ตัวนะครับหมูทั้ง3ตัวจะต้องแข่งทำอะไรครับแข่งสร้างบ้านนะครับผมแข่งสร้างบ้าน When the contest started, the pigs rush, นะครับเขาก็เริ่มสร้างบ้านกัน The crowd was cheering.สีส้มเป็น past concept ว่าคนก็กำลังเชียร์อยู่ pigs gathers as the first pig the first pig คือหมูตัวแรกเป็นไงครับ the first pig gather แปลว่ารวบรวม a pile of straw คืออะไรครับ straw ฟาง he had chosen it because it was light แปลว่ามันเบาและมันน่าจะสร้างได้ง่ายเขาก็เลยสร้างบ้านจาก straw he made the house by the straw and then the second pigsWas collecting กำลังรวบรวมอะไรครับหมูตัวที่สอง Was collecting stick คืออะไรครับ stick ไม้นะครับ sticks from the forest and had planned a simple but stronger design นะนี่ sticks from a house from the stick นะคุณครูใส่สีไว้ให้ถ้าเป็น past con ครูจะใส่สีส้ม past perfect ครูใส่สีฟ้าถ้า past simple ครูใส่สีชมพูนะครับผม next one the third pig นะครับหมูตัวที่สาม third pigsWas working slowly with bricks. What does it mean, bricks? Bricks is this one, bricks. นะ And then he had learned. เขาได้เรียนรู้มาก่อนแล้วว่า had learned เป็น past perfect. เรียนรู้มาก่อนว่าบ้านที่สร้างเนี่ยมันจะต้องใช้ไงทุก time. ใช้เวลาในการสร้างนานใช่ไหม Other were laughing. ในขณะที่หมูตัวอื่น were laughing แปลว่ากำลังหัวเราะอยู่เขาก็ kept laying brick. ก็คือค่อยๆวางอิฐทีละแผ่นทีละแผ่นจนกลายเป็นบ้านนะครับกลายเป็นบ้านได้พอสร้างเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ คนก็มารวมแกเตอร์รวมกันดูนะครับเรื่องนี้จะไม่มีหมาป่านะครับผมเพราะเป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันนะครับเขาก็จะมี a big fan นะครับ big fan นะมีพัดลมให้นะครับ so the first house นะครับ blew the straw house it collapsed immediately collapse แปลว่าพังทลายลงอย่างง่ายดาย straw house นะครับ what about the stick house the stick house it shook ขย่าเช็คชุกเช็คชุกเช็คแค้นนะครับ and wobbled and broke down บ้านหลังที่สองที่ทำจากสติ๊กก็ collapse down นะ flew everywhere ปิวไปหมดเลย and the third one the fans blew the brick house what happened it stood strong stand stood คือมันยืนมั่นคงอย่างแข็งแรงแล้วเขาก็ไม่ไปเกิดอะไรขึ้นไม่พังทลายนะครับ andopens the bricks house and lets his brother in นะครับก็ให้พี่ๆไปอยู่ด้วย and the judge คือกรรมการ declare the champions นะครับคือ the winner of this competition is the third pick นะครับ and that's the story นะครับ so in this worksheet number 19นะครับในรายงานที่19นี้คุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับให้นักเรียนช่วยกันนะครับเป็นกลุ่มนะจำนวนตามที่เหมาะสมของนักเรียนปลายทางแต่ละโรงเรียนเลยนะครับให้ทำเป็นกลุ่มนะครับโดยนะครับให้ทำ sequence charts นะครับในรอบนี้คุณครูจะไม่มี box มาให้นะครับจะไม่มีกล่องให้เราวาดรูปแต่เราจะต้องออกแบบเองว่าเราจะทำเป็นกล่องหรือทำเป็นรูปแบบไหนที่เป็น sequence ลำดับให้คุณครูเห็นขั้นตอนได้ชัดเจนนะครับผม so in this one so you have to make a sequence chart to explain the story and step by step okay let's go do it นะครับผมนักเรียนต้นทางล่ะเดี๋ยวให้ทำใส่กระดาษใบใหญ่จะได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะนักเรียนปลายทางเป็นกระดาษ A4 กระดาษ A3 หรือขนาดไหนตามความเหมาะสมได้เลยนะครับผมโอเค let's go

0: All right, everybody, have you finished?
1: Yeah.
0: Okay, everybody clap. Everybody shark.
1: Yeah.
0: Clap, clap. Clap shark. All right, so we're going to look at the sequence charts from the student here on site. Let's see the sequence charts from group number 3. Please welcome the 3. Give a big hand. Okay. Okay. Okay, very beautiful. Let's look at each step.
2: ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ The animal relates its first ever house building championship.
0: Okay, step number 2.
2: The first pig gather a prize of store.
0: Step number 3.
2: The second pig was
0: collecting
2: stick.
0: Step number 4.
3: Step number 4นะคะ The third pig building
0: The third pig builds house with bricks, right?
3: With brick. แล้ว step ที่5นะคะ The third pig won the champion.
0: Okay, นะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยแก้ให้นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อนๆผิดนิดนึง builds นะครับเติม s builds a house นะครับ builds a house นะครับ a house นะครับนะหมูตัวที่3สร้างบ้านจากอิฐนะครับแล้วก็ที่4หมูตัวไหนชนะนะครับตัวที่3โอเค give a big hand to group number 3นะครับผม all right okay everybody นะครับ I believe that student back home have already finished your task นะครับ and if you haven't finished you can continue to do it in your free time นะครับ during the day นะครับถ้าใครที่ยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนสามารถนำกลับไปทำต่อในช่วงเวลาว่างให้เสร็จเรียบร้อยได้นะครับในการใช้ sequence charts นะครับโอเค everybody let's review นะครับ what did you learn today when do we use a sequence chart when do we use a sequence chart เราใช้ sequence chart ตอนไหนครับ to tell the story 1 2 3 4 5 to tell the steps that happened in the story right นะครับเรียนปลายทางครับเราใช้ sequence chart เพื่อบอกลำดับของเหตุการณ์ในเรื่องราวหนึ่งนะครับโอเคนะครับ All right everybody next time we're going to talk about smart living with AI unit number 4 science and technology so we're going to start a new topic and new unit which has only 2 episodes นะครับในยูนิตนี้เราจะเหลืออีกแค่2ครั้งที่เราจะได้เจอกันนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะมีเกี่ยวกับ AI ซึ่งเด็กสมัยเราเจเนอเรชันของเราเนี่ยต้องรู้นะครับ All right everybody and the teachers and student back homeYou can download worksheet number 2, 3 influence artificial intelligences, and worksheet number 1 contrast and compare from www.dltv.ac.th. Last but not least, everybody, are you tired?
1: Yeah.
0: Everybody, shock, shock, shock.
1: Shock, shock, shock.
0: Before I leave, I have a quote from Anonymous. Somebody says that every game you play teaches you something.Even if it's just how to lose with grace นะครับเขาบอกว่าเกมทุกๆเกมที่เราเล่นนะครับผมเราเรียนหน่วยนี้เรื่องเกมใช่ไหมครับเกมทุกๆเกมที่เราเล่นเนี่ยเชื่อว่าให้อะไรบางอย่างแก่เราไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าเกมนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอย่างน้อยเกมนั้นนะครับก็สอนให้เรารู้จักการแพ้เป็นและแพ้อย่างสวยงามนะครับใครที่ชอบเล่นเกม everybodyDon't forget to look at your game and see every time you play the game, ask yourself what you got or what you get from the game you play. นะครับถามตัวเองทุกครั้งนะครับว่าเราได้อะไรจากเกมที่เราเล่นนะครับ So everybody, if you are tired, we should leave our class. นะครับ Let's enjoy the day. See you next time. Thank you very much.
4: Let's thank the teacher.
5: Thank.

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้อย่างนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับต้องคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมเอ่ยเราได้ทำอะไรกันไปบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคะจำได้ไหม
3: ยกตัวอย
2: ่
3: าง
2: เรายกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำการนำเสนอกันมานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนต้องสามารถบอกแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้กับคุณครูได้ค่ะว่าเราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในจุดประสงค์ข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนต้องสามารถออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแสดงว่าเราจะต้องทําการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์และเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำป้ายประชาสัมพันธ์นี้ไปติดไว้ตามบริเวณต่างๆที่นักเรียนจะต้องการนำไปติดด้วยนะคะนักเรียนต่อมาจุดประสงค์ในข้อที่3ในวันนี้นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะนักเรียนและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
2: ้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีทัศน์1วิดีทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมกันเลยนะคะจะเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับชมและรับฟังให้ดีนะคะและเดี๋ยวหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์แล้วเรียบร้อยคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
2: ้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
4: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมงานเทศกาลและประเพณีไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
5: 10 best festivals in Thailand Water Festival สงกรานต
6: ์ Happy New Year The Songkran Festival is the start of the Thai New Year What they do here to bless people they spray you with water
5: Ghost Festival ผีตาโขน
7: ทุกปีของการจัดงานบุญหลวงหน้ากากผีที่มีลวดลายแปลกตายังเป็นที่สนใจของผู้คนอยู่เสมอ
5: Lantern Festival ยี่เป็ง
8: So beautiful What an experience just to be able to witness these things go up It's truly magical
5: Rocket Festival บุญบั้งไฟ
9: Something gonna happen
10: Thais are reaching for the sky with an inexpensive
5: แห่ผ้าขึ้นธาต
11: ุพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานเกือบ 1,000 ปี
5: King Narai Festival underway in ลพบุรี
12: งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดลพบุรีเลยค่ะใส่ชุดไทยมาจัดเต็มแบบนี้ได้รูปกลับไปลงได้เป็นปีๆเลยค่ะ
5: The Worship of พระบรมธาตุนาดู
13: สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในภาคอีสานค่ะนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วสถาปัตยกรรมภายในยังมีความวิจิตรสวยงามด้วยค่ะ

0: อยกระทง
1: วันเพ็ญเดือน12เป็นประเพณีลอยกระทงที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน
0: Chinese New Year
2: But I particularly enjoyed the dance show There was a tiger dance show as well as a dragon dance show
0: Panda Festival
3: And they put up a lot and lots of hard work in it Can you see how beautifully it's done?
4: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลกขอบคุณครับ
5: ค่ะขอขอบคุณสื่อดิทัศน์เรื่องวัฒนธรรมงานเทศกาลและประเพณีไทยเผยแพร่โดยไทย F5 Soft Power โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันที่เผยแพร่นะคะวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดิทัศน์คะเห็นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของที่ใดของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะยกตัวอย่างประเพณีได้ไหมมีประเพณีอะไรบ้างที่เราเห็นกันผีตาโขนมีอะไรคะสงกรานต์บุญบั้งไฟลอยกระทงยี่เปงอยู่ที่ไหนยี่เปงภาคอะไรคะภาคเหนือใช่ไหมคะแล้วก็เห็นอะไรอีกในตุ๊ดจีนแห่เทียนพรรษามีแห่เทียนพรรษาด้วยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้รับชมวีทัศน์กันไปแล้วนั้นนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างนักเรียนรู้สึกอย่างไรจากที่เราได้รับชมวีทัศน์ของเราไปรู้สึกมีความสวยงามตะการตาใช่ไหมคะใครรู้สึกอะไรอีกรู้สึกภาคภูมิใจเพื่อนบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่าสนุกสนานมากเลยใช่ไหมเช่นประเพณีสงกรานต์อย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็เราทุกคนก็น่าจะเคยไปเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์กันใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากที่ได้รับชมวีทัศน์กันไปแล้วนะคะคุณครูก็วันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมนี้จะชื่อกิจกรรมอะไรเรามาดูกันที่ชื่อกิจกรรมค่ะนักเรียนกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมวัฒนธรรมไทยใกล้ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันที่กล่องนี้เลยค่ะนักเรียนกล่องนี้นะคะคุณครูจะมีภาพจำนวนหนึ่งนะคะมาให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นทำการล้วงลงไปกลุ่มใดแต่ไม่มีอะไรอันตรายในนี้นะคะนักเรียนไม่มีนะคะกลุ่มใดล้วงได้ภาพอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกมาช่วยกันระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะช่วยกันระดมความคิดภายในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าสิ่งที่นักเรียนจับหรือล้วงได้นั้นมีคุณค่าอย่างไรบ้างให้ช่วยกันวิเคราะห์ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนต่อ1กลุ่มใครก็ได้ค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะมาได้เลยค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะเดี๋ยวเราจะทำการล้วงลงไปนะคะเรียงลำดับให้หน่อยกลุ่มที่1หน่อยค่ะเรียงลำดับให้หน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะทำการล้วงภาพต่อไปนี้ล้วงได้เลยค่ะได้อะไรเดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรนักเรียนคืออะไรคะ
6: ชุดไทย
5: ชุดไทยหรือเปล่าใช่ไหมคืออะไรเครื่องประดับใช่ไหมคะซึ่งเป็นเครื่องประดับของไทยให้นักเรียนกลุ่มนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกให้กลุ่มที่1ลองไปช่วยกันวิเคราะห์ถึงคุณค่าของเครื่องประดับไทยว่านักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันทำการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของสิ่งที่เพื่อนจับฉลากได้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็ดูว่าอันนี้คือเครื่องประดับไทยนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรให้ทำการเขียนลงไปหรือแสดงความคิดเห็นให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเชิญค่ะนักเรียน ถัดมากลุ่มนี้กลุ่มที่2เชิญค่ะนี่คืออะไรคืออะไรเนี่ยการละเล่นของไทยนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรกลุ่มที่2ก็ไปช่วยกระดมความคิดมานะคะเชิญค่ะถัดมากลุ่มที่3อ้าวอันนี้คืออะไรนักเรียนนี่คืออะไรคะผ้าขาวม้าไทยใช่ไหมคะมีคุณค่าอย่างไรลองไปช่วยกันคิดภายในกลุ่มค่ะต่อมาค่ะห้ามดูห้ามแอบดูอันนี้คืออะไรเอ่ย
6: ลายไทย
5: ลายไทยนั่นเองนะคะนักเรียนลองไปช่วยกันวิเคราะห์มาค่ะยังเหลืออีก2ชิ้นจะได้ชิ้นไหนนะอันนี้คือหนังสือประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะนักเรียนลองไปช่วยกันวิเคราะห์ถึงคุณค่าของหนังสือประวัติศาสตร์ไทยมาค่ะว่ามีคุณค่าอย่างไรนะคะเชิญได้เลยค่ะนักเรียนสุดท้ายเหลือแผ่นสุดท้ายคุณครูขอให้พวกเราลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยตรงนี้ขนมไทยนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรคะอะไรนะลูก
7: เป็น
5: เอกลักษณ์ของไทยซึ่งหาที่เหมือนได
6: ้
5: ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
8: หม้อแกง
5: มีขนมหม้อแกงรู้จักไหมขนมชั้นก็มีนะคะทองหยิบทองยอดเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือขนมไทยนั่นเองให้นักเรียนนะคะได้จับฉลากไปแล้วลองช่วยกันวิเคราะห์ถึงคุณค่าของสิ่งที่นักเรียนทำการจับฉลากได้เลยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมงานเทศกาลและประเพณีไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
1: 10 best festivals in Thailand Water Festival สงกรานต
2: ์ Happy New Year The Songkran Festival is the start of the Thai New Year What they do here to bless people they spray you with water
1: Ghost Festival ผีตาโขน
3: ทุกปีของการจัดงานบุญหลวงหน้ากากผีที่มีลวดลายแปลกตายังเป็นที่สนใจของผู้คนอยู่เสมอ
1: Lantern Festival ยี่เป็ง
4: So beautiful What an experience just to be able to witness these things go up It's truly magical
1: Rocket Festival บุญบั้งไฟ
5: Something gonna happen
6: Thais are reaching for the sky with an inexpensive

0: แห่ผ้าขึ้นทาส
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นทาสนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานเกือบ 1,000 ปี
0: King Narai Festival underway in Lopburi
2: งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดลพบุรีเลยค่ะใส่ชุดไทยมาจัดเต็มแบบนี้ได้รูปกลับไปลงได้เป็นปีๆเลยค่ะ
0: The Worship of พระบรมธาตุนาดู
2: สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในภาคอีสานค่ะนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วสถาปัตยกรรมภายในยังมีความวิจิตรสวยงามด้วยค่ะ
0: ลอยกระทง
3: วันเพ็ญเดือน12เป็นประเพณีลอยกระทงที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน
0: Chinese New Year
4: But I particularly enjoyed the dance show There was aTiger dance show as well as the dragon dance show.
0: Panda festival.
5: And they put up a lot and lots of hard work in it. Can you see how beautifully it's done?
6: ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอีกมากที่เราจะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลกขอบคุณครับ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรร่วมกันวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้คุณครูจะทำการสอบถามในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ถึงคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำการจับฉลากไปได้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรเดี๋ยวบอกหน่อยนะว่าหนูจับไปได้ภาพอะไรชูภาพขึ้นนิดนึงภาพอะไรคะเชิญค่ะ
1: เครื่องประดับไทยครับ
0: ได้เครื่องประดับไทยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มแล้วคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรเครื่องประดับไทย
1: คุณค่าของเครื่องประดับไทยครับสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถที่จะประดิษฐ์เครื่องประดับที่ต้องใช้ความประณีตสูงได้ครับ
0: คิดว่าคนไทยนั้นมีฝีมือมีความสามารถที่สามารถประดิษฐ์เครื่องประดับที่มีความละเอียดมากใช่ไหมคะแสดงถึงฝีมือของช่างไทยนั่นเองใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมากลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ภาพอะไรคะ
2: การละเล
0: ่นช่วยกันวิเคราะห์คุณค่าแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
3: ค่ะก็ของกลุ่ม2เป็นการเล่นไทยนะคะการเล่นไทยเนี่ยสามารถสะท้อนได้ว่าพูดถึงชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนค่ะว่าพอเขาไม่มีโทรศัพท์เนี่ยเขาให้ความบันเทิงกันยังไงแล้วก็แบบทำให้แสดงให้เห็นค่ะว่าคนไทยเนี่ยอยากแบบทุกการเล่นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการใช้เวลาอยู่ร่วมกันค่ะก็เป็นการสะท้อนค่ะว่าไทยเนี่ยมี

0: มีความสามัคคี
1: มีความอบอุ่น
0: มีความอบอุ่นใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาล่ะกลุ่มที่2ได้เรื่องของการละเล่นไปวิเคราะห์ถึงคุณค่าว่าคนไทยเนี่ยมีการละเล่นเกี่ยวกับการชีวิตประจำวันของคนไทยใช่ไหมมีการเล่นอะไรบ้างจากการเล่นอะไรบ้างคะนักเรียนงูกินหางมีอะไรอีกใครเคยเล่นอะไรบ้างมอนซ่อนผ้ามีอะไรคะลิลีเข้าสารแม่งูเอ๋ยอะไรอีกขี่ม้าส่งเมืองขี่ม้าส่งเมืองนี่เป็นเอาเพื่อนขี่ข้างหลังเราใช่ไหมคะแล้วที่ว่าขี่ก้านกล้วยล่ะคืออะไรอ่ะขี่เป็นเคยเล่นใช่ไหมคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยเป็นเด็กๆต้องเคยเล่นกันมาใช่ไหมคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมากลุ่มที่3หนูได้ในภาพอะไรเอ่ยผ้าขาวม้าวิเคราะห์ถึงคุณค่าว่าอย่างไรกันบ้างคะ
2: กลุ่มหนูนะคะก็จะได้ขาวม้าค่ะซึ่งผ้าขาวม้าเนี่ยก็คือจะพบได้ทุกส่วนของทุกภาคอะค่ะแต่ว่าคำว่าผ้าขาวม้าเนี่ยก็จะมาจากภาคกลางค่ะผ้าขาวม้าเนี่ยคือคุณค่ามันนะคะก็คือการแต่งกายใช่ไหมคะเราก็จะเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาโพกเอวหรือว่าจะเอามาทำเป็นเปเด็กก็ได้ค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาวัฒนธรรมค่ะ
1: สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาวัฒนธรรมไทยผ้าขาวม้าเนี่ยก็จะแสดงถึงเอกลักษณ์ที่เป็นของไทยด้วยซึ่งจะเป็นลวดลายของไทยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะก็ถือว่ามีความสวยงามในตัวซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวของผืนผ้าขาวม้าเองส่วนใหญ่แล้วผ้าขาวม้าเนี่ยเขาก็จะนำไปใช้ในการประกอบในชีวิตประจำวันนะใช้เช่นในการแต่งกายเวลาเราไปทำไร่ทำนาก็จะผูกผ้าขาวม้าไปใช้ใน เวลาที่ซับเหงื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะดีมากๆเลยเก่งมากค่ะนักเรียนถัดมาค่ะกลุ่มที่4วิเคราะห์ถึงคุณค่าในเรื่องอะไรเอ่ยลายไทยใช่ไหมคะเชิญค่ะ
3: ลายไทยนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยค่ะแล้วก็ความประณีตความละเอียดในการเขียนลายไทยค่ะ
1: แสดงถึงความประณีตของช่างที่มีฝีมือในการเขียนลายไทยนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมากลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มสุดท้ายได้ในเรื่องของภาพอะไรคะหนังสือประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างวิเคราะห์ถึงคุณค่าว่าอย่างไร
4: คุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยนะครับทำให้เราได้รู้เรื่องราวของคนในอดีตและเหตุการณ์ต่างๆในอดีตครับรู้ความเป็นมาของวัฒนธรรมและสามารถนำมารักษาต่อสืบสานและต่อยอดปรับให้เข้ากับสมัยใหม่ครับ
1: ก็คือได้มีการนำหนังสือมาเก็บจดบันทึกเอาไว้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็นำให้คนรุ่นหลังเนี่ยนำมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดต่อนั่นเองแล้วก็เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่มีในอดีตด้วยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะคะเป็นมรดกทางปัญญาที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญและวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความคิดความเชื่อและคุณค่าของสังคมไทยค่ะและยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทยด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยกันได้ทุกกลุ่มเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนนักเรียนคะต่อมากิจกรรมต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ว่าแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้พวกเราลองเสนอแนวทางกันมาภายในกลุ่มค่ะนักเรียนค่ะหลังจากที่เราเสนอแนวทางกันแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการ

0: ปรายภายในกลุ่มค่ะมาออกแบบเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะนักเรียนแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยลงไปในกระดาษพูฟนะคะหรือว่ากระดาษที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนทำการตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะซึ่งคุณครูสามารถจัดเตรียม อุปกรณ์สำหรับให้นักเรียนปลายทางได้เลยเช่นกันนะคะจะเป็นกระดาษพูฟหรือว่าเป็นกระดาษสำหรับที่กระดาษขนาด A3 ก็ได้เช่นกันนะคะคุณครูสำหรับไว้ให้นักเรียนประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของป้ายประชาสัมพันธ์กันก่อนค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ครูได้ทำการยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูก็จะเขียนลงไปค่ะว่าปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจำวันใช้คำพูดสุภาพไหว้ทักทายผู้ใหญ่อันนี้เป็นแนวทางที่คุณครูเสนอมานะคะนักเรียนถัดมาคือคุณครูก็จะทำอะไรต่อนะคะก็คือทำการสืบทอดประเพณีในครอบครัวและชุมชนโดยการเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเช่นสงกรานต์ลอยกระทงทำบุญวันสำคัญทางศาสนานั่นเองค่ะและถัดมานะคะสุดท้ายก็คือแต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าไทยในโอกาสเหมาะสมเช่นวันสำคัญงานบุญงานแต่งงานหรือกิจกรรมในโรงเรียนที่หรือว่าสถานที่ที่ทำงานนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถเสนอแนวทางสำหรับการช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาได้เลยนะคะนักเรียนแล้วก็ทำการตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่และเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูในแต่ละกลุ่มมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็คือคุณครูให้นักเรียนไปทำอะไรกันให้ไปทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการที่เราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะต่อไปนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลองออกมาเสนอแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยว่านักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นมีแนวทางกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านบนเลยค่ะ
1: ครับแนวการแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยนะครับข้อที่1ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมครับ2ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหาย3จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมครับแล้วก็4นะครับสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังครับ
0: เรามาดูกันที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเพื่อนหน่อยนะคะนักเรียนนี่ก็คือสวยงามมากเลยนะคะขอชื่นชมมีผู้หญิงใส่ชุดไทยด้วยนะคะนักเรียนนี่สวยไหมสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเพื่อนบอกว่าแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของกลุ่มเพื่อนนั้นก็คือช่วยกันปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมนั่นเองช่วยกันปลูกฝังอย่างนี้ก็คืออะไรช่วยกันปลูกฝังในเรื่องอะไรเอ่ย
2: ความ
0: สำคัญว่าวัฒนธรรมประเพณีไทยนั้นมีความสำคัญอย่างไรควรค่าที่จะช่วยกันรักษาอย่างไรเมื่อเวลาเราโตขึ้นไปเรามีลูกมีหลานมีครอบครัวลูกหลานของเราก็จะได้มีวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สวยงามเอาไว้ดูแล้วก็ไว้ในเรื่องของการเล่นต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอมานั่นเองขอชื่นชมนะคะลวดลายสวยงามมากเลยนะคะมีดอกบัวด้วยมีกระทงด้วยมีขนมหวานด้วยนะคะนักเรียนสวยมากๆเลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อมาเดี๋ยวขอดูของทุกๆกลุ่มเลยนะคะต่อมาเชิญกลุ่มที่สองได้เลยค่ะ
3: ค่ะแนวทางอนุรักษ์ที่พวกหนูเลือกมานะคะจะเป็นในเรื่องของมารยาทไทยค่ะซึ่งมารยาทนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของไทยค่ะมารยาทไทยนะคะเช่นตัวอย่างเนี่ยก็คือการไหว้หรือว่าการให้ความเคารพกับผู้อื่นค่ะรวมถึงการให้เกียรติกับผู้อื่นแล้วก็การใช้คำสุภาพกับผู้อื่นไม่ว่าจะพูดกับใครค่ะ
0: อันนี้ก็คือแนวทางการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของกลุ่มที่2นั่นเองก็คือช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของการไหว้เวลาเราเห็นผู้อื่นหรือผู้ใหญ่เราก็สามารถไหว้ยกมือไหว้ทักทายการไหว้นี่เป็นการทักทายกันด้วยนะคะนักเรียนก็เมื่อเวลาเห็นผู้ใหญ่หรือว่าพบเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสามารถไหว้กันได้ไหมไหว้ได้

ก็การเพราะว่าการไหว้เนี่ยเป็นการทักทายอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีมากๆเลยนะคะจากรูปภาพก็สวยงามนะคะนักเรียนมีภาพเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงและผู้ชายกำลังประนมมือไหว้อยู่ด้วยแล้วก็มีไหว้พระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะนักเรียนถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยค่ะต่อมาได้เลยกลุ่มที่3ค่ะ

0: ค่ะแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยนะคะก็คือเรียนรู้และเผยแพร่ค่ะเช่นเรื่องของสงกรานต์ลอยกระทงทำให้รุ่นใหม่เนี่ยรู้จักถึงคุณค่าค่ะ 2. เข้าร่วมกิจกรรมค่ะเข้าร่วมงานประเพณีในชุมชนค่ะ 3. ส่งเสริมการแต่งกายค่ะเช่นใส่ผ้าไทยในโอกาสสำคัญต่างๆค่ะ 4. อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมค่ะเช่นผ้าไหมของไทยดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยค่ะ 5. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเช่นท่องเที่ยวตามโบราณสถานและแหล่งวัฒนธรรมค่ะ
1: อันนี้ก็คือแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของกลุ่มที่3นั่นเองนะคะนักเรียนสวยงามมากเลยนะคะมีลวดลายมีอะไรตรงนี้คืออะไรเอ่ย
0: ผีตาโขนค่ะ
1: ผีตาโขนก็จะเป็นประเพณีไทยอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะนักเรียนขอชื่นชมนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยถัดมากลุ่มที่4ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มที่4จะมีแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียน
2: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นมารยาทไทยครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยครับโดยใช้มารยาทไทยเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันครับเพราะว่ามารยาทไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากเลยนะครับเช่นการไหว้ผู้ใหญ่เพื่อเป็นการทักทายครับแล้วก็การทำความเคารพเช่นการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือว่าการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ครับแล้วก็การกราบพระไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าพระพุทธรูปครับ
1: อันนี้ก็คือแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของกลุ่มที่4นั่นเองนะคะนักเรียนก็พูดถึงในเรื่องของมารยาทไทยเหมือนกับกลุ่มที่2เลยใช่ไหมคะก็คืออยากให้เราช่วยกันอนุรักษ์มารยาทของไทยเอาไว้นั่นเองนะคะในเรื่องของมารยาทไทยนี่ก็แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เด็กๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามของไทยที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์เอาไว้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆค่ะสำหรับกลุ่มที่4นะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มที่5ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5จะมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างไรกันบ้างนะคะ
3: แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยของผมนะครับยกตัวอย่างเป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับหยุดทะเลาะวิวาทในเทศกาลประเพณีต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเคารพกฎกติกาและมารยาทไทยส่งต่อค่านิยมดีๆให้ทุกคนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปครับ
1: อันนี้ก็คือแนวการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยที่เพื่อนยกตัวอย่างมานะคะถือว่าดีมากเลยนะคะในเรื่องของการช่วยการลดการทะเลาะวิวาทในงานประเพณีไทยต่างๆใช่ไหมเช่นประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราช่วยกันเล่นกันอย่างสุภาพสาดน้ำกันแค่เบาๆนะคะนักเรียนก็จะช่วยทำให้ลดความขัดแย้งได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะถือว่าเก่งมากนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์นี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยมีความสำคัญอย่างไรคะเชิญค่ะ
4: ทำให้วัฒนธรรมประเพณีครับยังคงอยู่ต่อไปครับจนส่งให้เด็กรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไปครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือทำให้คนรุ่นหลังได้ ทำการอนุรักษ์ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามของไทยเอาไว้สืบต่อไปนั่นเองแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ดีงามเช่นในเรื่องของมารยาทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยก็แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาดูกันที่สรุปบทเรียนกันเลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมไทย2นั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมไทยเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานของสังคมไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อวิถีชีวิตและคุณค่าทางจิตใจของคนไทยเลยค่ะนักเรียนการที่เราช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะจึงมีความสำคัญต่อการสืบสานสิ่งที่ดีงามจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะเพื่อรักษาความเป็นไทยสร้างความสามัคคีในสังคมและยังเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับนานาชาติในอนาคตได้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนและนี่ก็คือการสรุปเรียนสำหรับในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเรามาดูกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวัฒนธรรมสากล นั่นเองนะคะนักเรียนให้นักเรียนลองไปศึกษามาข้างต้นก่อนว่าวัฒนธรรมสากล นักเรียนคิดว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องวัฒนธรรมสากลค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับ
7: บ๊ายบาย

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและส่งให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับเด็กๆที่เตรียมตัวพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจสำคัญสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นั่นก็คือการรับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริงนะคะแต่ว่าเราจะมีการฝึกหัดกันแบบออฟไลน์เพราะว่ารายวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษาเป็นสำคัญดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนั้นอาจจะต้องเสริมเข้ามาแต่ถ้าหากติดขัดใดๆคุณครูปลายสามารถปรับบทเรียนให้เหมาะสมได้นะคะและต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปดูสิคะว่าเมื่อเสร็จภารกิจในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้อะไรไปบ้างนะคะไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมีด้วยกัน3ข้อนะคะก็คือ 1. นักเรียนจะสามารถอธิบายขั้นตอนการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะดังนั้นวันนี้คุณครูจะขอดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถทราบขั้นตอนแล้วอธิบายออกมาได้หรือเปล่า2คือการเขียนแบบร่างการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมัครงานได้ย้ำนะคะว่าใช้เพื่อสมัครงานซึ่งเป็นรูปแบบทางการถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูก็จะดูที่เป็นการใช้ภาษาเป็นสำคัญต่อไป3คือการใช้ถ้อยคำภาษาการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างสุภาพคำว่าอย่างสุภาพนั่นหมายความว่าภาษาต้องอยู่ในระดับไหนลูก
1: ทางการ
2: ทางการเก่งมากค่ะดูสิคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะคราวนี้ค่ะมาเปิดประเด็นกันหน่อยค่ะว่าพูดถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งหลายคำเด็กๆเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรคืออีเมลอุ๊ยตอบสั้นๆง่ายๆใช่ไหมลูกเพื่อนๆปลายทางคิดว่าสิ่งนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมลูกถูกค่ะเป็นอีเมลนั่นเองนะคะแล้วมันใช้ทำอะไรอ่ะลูก
3: ใช้สำหร
2: ับ ใช้ทำอะไรคะ
3: ส่ง
2: ไปไหนส่งอะไร
3: ส
2: ่
3: งข้อความไป
2: ส่งข้อความไปหาผู้รับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วดูนะสรุปก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่หนูพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นการเขียนจดหมายหรือว่ารับส่งโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนจดหมายให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปที่ว่าการไปรษณีย์เหมือนในอดีตใช่ไหมคะแต่เราสามารถนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ส่งข้อมูลไปภายในพริบตาได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะแม้ว่าเราจะนำเทคโนโลยีมาทำให้มันสะดวกสบายมากขึ้นแต่ระเบียบวิธีการเขียนก็ยังมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่เด็กๆจะต้องตระหนักและคำนึงถึงดังนั้นคุณครูจึงขอเน้นย้ำและอยากฝึกให้นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้นั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะอยากถามประสบการณ์ค่ะว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะรับส่งข้อความได้หรือไม่นะคะรวมไปถึงเอกสารต่างๆนะคะนักเรียนเคยส่งในรูปแบบอีเมลหรือยังลูกเคยส่งไหมลูกไหนขอดูมือหน่อยสิใครเคยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 8คนนะคะเอามือลงค่ะอยากถามจังเลยว่านักเรียนมีประสบการณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะคุณครูขออาสาหน่อยค่ะคนที่เคยส่งอีเมลยกมือหน่อยใครอยากให้ครูสัมภาษณ์มีไหมเอ่ยเชิญค่ะตื่นเต้นมากๆเลยที่เด็กๆวัยแค่นี้สามารถส่งอีเมลกันได้แล้วนะคะ
4: ค่ะในกรณีของหนูจะเป็นในเรื่องของการรีพอร์ตปัญหาหรือว่าแจ้งปัญหากับผู้พัฒนาเกมค่ะเช่นในกรณีของหนูนะคะก็คือหนูเคยจ่ายเงินหรือว่าเติมเกมนึงไปค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตัวเกมไม่ได้ปิดตัวนะคะแต่ว่าทำงานไม่ได้ในเฉพาะในอุปกรณ์ของหนูก็เลยติดต่อไปที่ทางบริษัทของเกมค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกวิธีการติดต่อเป็นอีเมลคะ
4: เพราะว่าถ้าเราติดต่อแบบว่าติดต่อไปทางโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อเรากลับมาได้อย่างเร็วกว่า

0: ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดต่อมาอย่างถูกต้องไม่ได้ขอข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะ
1: แล้วหนูใช้ภาษายังไงคะตอนนั้น
0: ตอนนั้นหนูก็ใช้ระดับกึ่งทางการไปค่ะไม่ได้ใช้ระดับทางการมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะตอนที่ว่าหนูรู้ว่าเติมเกมไปแล้วเกมหนูไม่ได
1: ้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะมีธุระหรือมีกิจต่างๆที่มีโอกาสจะได้สื่อสารผ่านรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้มีช่องทางโซเชียลมีเดียไว้สำหรับการติดต่อในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นอีเมลคือรูปแบบทางการที่ใช้กันทั่วโลกดังนั้นเราต้องมาฝึกปฏิบัติกันแล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนำเด็กๆไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะขอนำเด็กๆมารู้จักกับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่นักเรียนบอกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการติดต่อกันโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะซึ่งมันจะสะดวกกว่าจดหมายธรรมดาแน่นอนนั่นก็คือการย่นระยะเวลาลงนะคะรวมไปถึงสามารถรับส่งได้ทุกที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนเราสามารถส่งไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายขอแค่เรามีที่อยู่อีเมลนะคะซึ่งผู้รับผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่อีเมลด้วยเนาะเขาจะเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนั่นเองนะคะก่อนที่จะให้เด็กๆได้ส่งจริงนะคุณครูขอถามหน่อยมีใครยังไม่มีอีเมลบ้างตอนนี้มีไหมเอ่ยทุกคนมีหมดแล้วนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆลองกลับไปพิจารณาดูนะคะว่าตอนนี้ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของเรามีชื่อเป็นอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้าหากเป็นเด็กเจน Y ใช่ไหมคะอาจจะมีคำว่าซ่ากันด้านหลังใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะมีตัวเลขบางอย่างหรือจะเป็นการชื่อและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารักเช่นแฟนนะคะมีแน่ๆแต่นักเรียนคะเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราโตขึ้นเราใช้ที่อยู่อีเมลนี้ในบริบทที่เป็นทางการมากขึ้นบางครั้งชื่ออีเมลอาจจะต้องปรับเพื่อความน่าเชื่อถือของเรานะคะยังไงก็ฝากกลับไปพิจารณาดูนะคะว่าของเรานั้นทางการหรือเปล่านะคะเอาละค่ะจบไปที่ชื่ออีเมลเนาะต่อไปคราวนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ช่องทางหรือแพลตฟอร์มไหนได้บ้างในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่ Gmail อย่างเดียวใช่ไหมลูกเราสามารถใช้เป็น Microsoft Outlook ได้นะคะหรือว่าเป็น GMS Mail หรือ Proton Mail ก็ได้นะคะนอกจากนี้มีอีกมากมายค่ะที่ไม่สามารถยกมาได้ทั้งหมดนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามีที่อยู่อีเมลของผู้รับเราสามารถส่งข้ามแพลตฟอร์มได้หมดเลยค่ะนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเนาะขอแค่เรามี1บัญชีของเราไว้ก่อนนะคะคราวนี้แล้วจะทำยังไงดีมาดูขั้นตอนกันค่ะเวลาที่เราจะส่งอีเมลนะคะเพราะว่าห้องนี้หลายคนยังไม่เคยส่งใช่ไหมลูกไม่เป็นไรทุกคนเงยหน้าขึ้นมานะคะพิจารณาตามไปพร้อมๆกันครูขอเริ่มตั้งแต่การเตรียมไฟล์เลยเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองรับส่งจดหมายในกรณีของการสมัครงานตอนนี้หนูมีไฟล์งานสำคัญอยู่2ไฟล์ใช่ไหมลูกเราเขียนใบสมัครงานไปหรือยังเขียนยังเขียนไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คุณครูจะไม่ห่วงเพราะว่าเราตรวจสอบกันไปเรียบร้อยแล้วและชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำประวัติย่อใช่ไหมคะนั่นคืออีก1ไฟล์ค่ะเมื่อเราเขียนประวัติย่อเสร็จแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์ไฟล์ที่ควรจะส่งควรจะเป็นไฟล์ที่ผู้อ่านหรือผู้รับเนี่ยกดเปิดมาแล้วจะต้องมีลักษณะตรงกับที่เราต้องการก็คือการตรึงไว้ไม่ให้มีการคลาดเคลื่อนโดยใช้ไฟล์อะไรลูก PDF นะคะเราต้องใช้ความสามารถทักษะในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็น Word อะไรขึ้นคนที่ไม่มีโปรแกรมเหมือนเราก็มีโอกาสที่จะเปิดมาแล้วกลายเป็นตัวอักษรเพี้ยนไปหมดเลยนะคะผิดรูปแบบนั่นทำให้การส่งงานของเรานั้นไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเริ่มตั้งแต่ไฟล์เลยค่ะเวลาส่งไฟล์ตรวจงานนะไม่ใช่เป็นแค่เพียงมารยาทแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรทำก็คือปรับให้เป็นไฟล์ PDF ดังนั้นชั่วโมงถัดไปคุณครูขอไฟล์นี้นะคะและการตั้งชื่อไฟล์หนูอยากให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ตั้งนะลูกไม่อย่างนั้นแล้วมันจะรันไปตามตัวเลขใช่ไหมคะขอเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วตามด้วยตำแหน่งงานแล้วตามด้วยวันที่เหตุผลก็คือมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราในบริษัทหนึ่งเนี่ยมีผู้สมัครเข้ามาเยอะแยะมากมายดังนั้นใครจะไปรู้ว่าไฟล์นี้เป็นของใครถ้าหากไฟล์ที่ถูกเซฟไปนั้นไปอยู่ในถังขยะของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะมันมีนะเวลาเราเข้าอีเมลอะค่ะมันจะมีกล่องจดหมายที่อ่านแล้วยังไม่อ่านนะคะรวมไปถึงกล่องจดหมายขยะดังนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ไปจะทำยังไงนะคะสิ่งที่ป้องกันเราได้ดีที่สุดคือการเขียนไฟล์ชื่อไฟล์ของเราต้องเป็นชื่อเราแล้วก็ตำแหน่งรวมถึงวันที่ถ้าหากเกิดปัญหาเรื่องของวันที่ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเราส่งมาเมื่อไหร่นึกออกไหมคะนะตรงนี้คุณครูจะฝากให้เด็กๆได้ลองไปเปลี่ยนกันนะคะต่อไปเมื่อเตรียมไฟล์ได้แล้วทำยังไงต่อลูกเปิดอีเมลเลยลูกเปิดอีเมลก็คือเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เราต้องการจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่เรากดคำว่าเขียนเข้าไปแล้วเจอหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เป็นกล่องข้อความเล็กๆ เวลาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถกดขยายเข้าไปนะคะแล้วเริ่มทำงานอย่างแรกไปที่คำว่าเขียนและเริ่มเลยค่ะเพิ่มผู้รับคำว่าถึงสมมุติว่าครูเขียนจดหมายถึงนักเรียน 3/1 ครูสามารถพิมพ์คำว่านักเรียน 3/1 ได้ไหมลูกอ้าวทำไมล่ะคะ
2: ต้องใส
1: ่เป็นอีเมลเพื่อนบอกว่าไม่สามารถใส่ชื่อเพื่อนหรือบุคคลที่เราต้องการเข้าไปได้แต่ตรงนี้คือเป็นที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแอดเดรสใช่ไหมคะต้องไปขอผู้รับมาก่อนนะคะถึงจะเขียนลงไปได้จากนั้นตรงเรื่องค่ะเรื่องคืออะไรคะลูกช่องที่2เรื่องนักเรียนปลายทางรู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องเนี่ยต้องทำอะไรก็คือเป็นข้อความสั้นๆกระชับว่าเราต้องการอะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ข้อความยาวมากมายนะคะก็คือเราเขียนด้วยข้อความสั้นๆว่าอย่างเช่นลาป่วยลากิจสมัครงานลาออกแบบนี้นะคะสั้นๆกระชับเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นจดหมายอะไรนะคะต่อไปในส่วนของตัวเนื้อหาเราจะเขียนเป็น3ย่อหน้าตามหลักการเขียนจดหมายทั่วไปโดยย่อหน้าแรกดูนะนี่คือภารกิจของลูกย่อหน้าแรกนั้นจะอ้างเหตุผลความจำเป็นในการติดต่อทำไมติดต่อมาล่ะจ๊ะเนื่องจากอะไรได้เห็นประกาศบลาบลาบลามีคุณสมบัติอะไรแบบนี้ว่าไปจากนั้นย่อหน้าที่สองเป็นการแจ้งความประสงค์ว่าและต้องการอะไรจากฉันก็คือบอกว่ากระผมจึงมีความต้องการสมัครงานในตำแหน่งจุดๆเงินเดือนเท่านี้โดยแนบเอกสารมาดังที่แจ้งไปนะคะแล้วคำลงท้ายจะลงท้ายยังไงโดยทั่วไปเวลาสมัครงานมันเป็นการติดต่อแบบกิจธุระใช้ข้อความนี้ได้เลยว่าขอแสดงความนับถือแต่ถ้าเป็นการติดต่อครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเราสามารถเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงก็ได้นะคะแต่กรณีนี้เป็นกิจธุระขอเป็นขอแสดงความนับถือนะคะให้เราเขียนประหนึ่งว่านี่คือจดหมายเลยไม่ใช่เขียนว่าสมัครงานครับขออะบอกครับแบบนี้จะได้งานไหมลูกไม่ได้งานแถมโดนลบไปอยู่ในถังขยะอีเมลด้วยซ้ำนะคะเอาละค่ะตรงนี้ได้ไหมลูกได้นะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะอ๋อแล้วก็การพิมพ์ย่อหน้าลูกหน้าตาแบบนี้เหมือนคลิปใช่ไหมคะกดจึ้งก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาไฟล์อะไรเมื่อเราเลือกได้แล้วกดสีฟ้าเห็นไหมเขียนว่าอะไรลูก
2: ส
1: ่งนะคะกดส่งบางคนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษหาส่งไม่เจอกดอะไรลูกกดเซ็นนะคะก็จะสามารถจบนะคะสำหรับการเขียนได้เลยต่อไปก่อนอื่นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อม
1: ว่าแต่มีคำถามอะไรไหมคะไม่น่าจะมีใช่ไหมสามารถตอบได้เลยนะคะเด็กๆในยุคใหม่นะคะจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดีดังนั้นมาค่ะเราจะมาเริ่มภารกิจของเรากันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทาย ายความคิดวันนี้นะคะขอให้เด็กๆได้มาฝึกปฏิบัติกันก่อนเป็นสนามจำลองก่อนยังไม่ต้อง

0: ่งจริงนะคะก็คือให้ร่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะในรูปแบบออฟไลน์ก็คือจะมีกระดาษให้นะแล้วให้เราร่างโดยมี2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ให้นักเรียนบอกขั้นตอนก่อนค่ะว่านักเรียนมีขั้นตอนในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรนะคะเขียนเป็นขั้นตอน1 2 3มาให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ระบบเลยนะคะต่อไปตอนที่2คุณครูอยากเห็นว่าตัวเนื้อความจดหมายหนูจะเขียนอย่างไรและอย่าลืมตั้งชื่อไฟล์มาให้ครูดูซิว่าหนูจะตั้งว่าอย่างไรไฟล์มี2ไฟล์ใช่ไหมลูกดังนั้นอยากทราบว่าเป็นไฟล์1คือใบสมัครไฟล์2คือประวัติย่อนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างดูนะอันดับแรกมีคำว่าถึงเป็นที่อยู่นะคะเป็นที่อยู่อีเมลนะคะ2คือเป็นเรื่องอะไร3คือเป็นส่วนของเนื้อความและ4ก็คือเป็นไฟล์แนบนะคะซึ่งไฟล์แนบคุณครูขอให้เด็กๆตั้งชื่อตามลักษณะแบบนี้คือเป็นใบสมัครและประวัติย่อลักษณะนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าได้นะคะให้เวลาในการลงมือทำค่ะเชิญค่ะ

0: มีไหมเอ่ยเชิญค่ะประจำที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานเพื่อนกันนะคะ
1: ครับผมจะส่งผมจะเตรียมไฟล์ PDF ครับแล้วก็เปิดอีเมลแล้วก็คลิกไปที่เขียนครับแล้วก็เพิ่มผู้รับครับเขียนเรื่องด้วยข้อความสั้นๆครับตามจุดประสงค์ครับการพิมพ์ข้อความแบบให้เหมือนเอกสารทั่วไปครับแล้วก็แนบไฟล์ครับแล้วสุดท้ายคลิกส่งครับ
0: ค่ะก็ถูกขั้นตอนถูกต้องนะคะต่อไปคุณครูอยากทราบว่าหนูเขียนเนื้อความจดหมายว่าอะไร
1: ผมเขียนว่าถึงสัญญาณจากฟ้า dltv@gmail.com ครับ
0: ค่ะตัวเรื่องหนูระบุว่า
1: สมัครตำแหน่งครีเอเตอร์ครับ
0: ค่ะเนื้อความบอกว่า
1: เรียนบริษัทสัญญาณจากฟ้าจำกัดกระผมชื่อนายนนทภพคำฉิมมีความประสงค์สมัครงานในตำแหน่งครีเอเตอร์ครับจึงขอส่งใบสมัครงานและจดหมายแนะนำตัวมาเพื่อโปรดพิจารณา
0: ค่ะคำลงท้ายหนูลงท้ายว่าอะไรคะ
1: ขอแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อผม
0: ค่ะอยากทราบการตั้งชื่อไฟล์แนบค่ะ
1: ไฟล์แนบที่หนึ่งครับใบสมัครงานนนทภพคำฉิมสมัครงาน PDF ครับ
0: ค่ะมีชื่อนะคะค่ะต่อไป
1: ใบแนบที่สองจดหมายแนะนำตัวนนทภพคำฉิม PDF ครับ
0: ก็อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งชื่อไฟล์ด้วยใช่ไหมลูกค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคนแรกนะคะเด็กๆครับปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูขอสุ่มคนที่สองค่ะขอเป็นอาสาสมัครละกันค่ะใครดีคะเชิญค่ะกลุ่ม4นะคะมาดูตัวแทนจากกลุ่ม4กันนะคะว่ามีขั้นตอนการส่งอย่างไรและเขาใช้เนื้อความอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ
2: ครับสำหรับขั้นตอนในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะผมจะเตรียมไฟล์ PDF ก่อนครับหลังจากนั้นผมจะเปิดอีเมลครับแล้วผมก็จะเข้าสู่ระบบของอีเมลครับหลังจากนั้นผมจะคลิกเขียนแล้วเพิ่มผู้รับและเขียนหัวเรื่องครับหลังจากนั้นเมื่อผมเขียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับจะตรวจสอบความถูกต้องให้เหมือนการพิมพ์เอกสารทั่วไปครับหลังจากนั้นนะครับผมจะแนบไฟล์จดหมายซึ่งเป็นไฟล์ PDF ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่1ครับหลังจากนั้นผมค่อยกดส่งครับในส่วนของจดแบบร่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมเขียนไว้นะครับถึงปูจ๋ามานิตา @gmail.com นะครับเรื่องสมัครงานตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเรียนบริษัทสัญญาจากฟ้าจำกัดมหาชนกระผมชื่อเด็กชายมโนรชมนาได้อ่านประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ dltv.ac.thจึงสนใจสมัครงานตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับโดยได้แนบใบสมัครงานและประวัติย่อครับขอแสดงความนับถือมโนรชมนาครับไฟล์แนบที่1นะครับเด็กชายมโนรชมนา _ใบสมัคร.pdf ครับไฟล์แนบที่2นะครับมโนรชมนา_ประวัติย่อไฟล์ .pdf ครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็คุณครูขอแนะนำนิดนึงนะคะตรงคำว่า pdf อะค่ะเดี๋ยวพอเราเซฟไปอ่ะมันจะมีคำว่า PDF ให้โดยสมบูรณ์เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่คำว่า PDF เข้าไปแต่ตรงนี้หนูเขียนประหนึ่งว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกตรงนี้เข้าใจเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะปรบมือให้เพื่อนคนที่สองหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะได้นะขอตัวแทนจากกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะขั้นตอนนะคะก็จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนที่1เตรียมไฟล์ PDF ขั้นตอนที่2เปิดเมลหรือเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่3คือคลิกเขียนค่ะขั้นตอนที่4เพิ่มผู้รับขั้นตอนที่5เขียนเรื่องด้วยข้อความสั้นๆขั้นตอนที่6การพิมพ์ให้พิมพ์เหมือนเอกสารทั่วไปค่ะโดยจัดย่อหน้าวรรคให้ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่7คือแนบไฟล์ค่ะขั้นตอนที่8คือคลิกส่งค่ะ
0: ค่ะในขออ่านเนื้อความให้ครูฟังหน่อยสิ
3: ถึงยังต้า88 @gmail.com

0: คอมเรื่องสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการค่ะเรียนบริษัทจาตินจำกัดดิฉันชื่อเด็กหญิงนันทพันธ์น้อยสำราญได้อ่านประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ dltv.ac.th ซึ่งมีความประสงค์สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการเนื่องจากตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ของดิฉันมีความสามารถด้านการจัดการและวางแผนและด้านการสื่อสารด้านมนุษยสัมพันธ์ดิฉันเชื่อว่าความสามารถนี้จะช่วยให้บริษัทสตินจำกัดมีผู้จัดการที่เข้าใจตัวศิลปินและแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดิฉันจึงได้แนบใบสมัคร1ฉบับและจดหมายแนะนำตัวเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ท่านสามารถติดต่อดิฉันได้ที่เบอร์ดังนี้และที่อยู่อีเมลดังนี้ค่ะขอแสดงความนับถือนันทพัฒน์ณสำราญค่ะ
1: ค่ะก็สังเกตได้ว่าภาษามีความเป็นทางการมากขึ้นนะคะแล้วก็แนบไฟล์มาเรียบร้อยใช้ชื่อได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อนๆคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะก็จะเป็นการให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนที่จะส่งคุณครูมานะคะและนี่คือการฝึกเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์นะคะและในชั่วโมงถัดไปนั้นแน่นอนว่าเด็กๆจะได้ลงมือทำจากประสบการณ์จริงดังนั้นเด็กๆจะต้องเตรียมอีเมลมาให้พร้อมเพื่อที่จะนำมาสู่การเขียนจดหมายสมัครงานและคุณครูจะเป็นประธานบริษัทเพื่อที่จะรับสมัครนักเรียนทุกคนเข้าทำงานนะคะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะลองมาฝึกสมัครงานกันดูและในช่วงสุดท้ายนี้คุณครูขอนำทุกคนมาเติมเต็มความรู้ในเรื่องของคลังคำศัพท์กันก่อนเด็กๆคะวางมือจากงานของหนูก่อนยืดตัวตรงยืดตัวตรงด้านหลังนะคะนั่งตัวตรงเลยนักเรียนปลายทางคะไปพบกันในช่วงสุดท้ายช่วงอะไรเอ่ยชีวิตคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่า
2: ไต้ฝ
1: ุ่
2: น
1: ไต้ฝุ่นนะคะเป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในบริเวณตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและอ่าวไทยนั่นเองอยากทราบว่าไต้ฝุ่นเนี่ยอยู่ในบทท่องจำ20ม้วนจงจำดีหรือเปล่าอยู่ไหมคะอยู่หรอไต้ฝุ่นอยู่ตอนไหนนะถ้าอยู่แสดงว่าเป็นไม้ม้วนถ้าไม่อยู่แปลว่าเป็นไม้มาลายดังนั้นข้อนี้จะตอบอะไร
2: ไม
1: ้
2: อะไร
1: ไม้อะไรนะ
2: ไม้ม
1: า
2: ลาย
1: แอบตกใจได้ยินว่าไม้มาม้วนคำตอบคือไม้มาลายปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยเราจะใช้บทท่องจำให้เป็นประโยชน์นะคะหากเรามีข้อสงสัยว่าเราจะเขียนคำไทยใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายตราบใดที่เราท่องแล้วเรารู้สึกว่าคำนี้ไม่ได้อยู่ในบทท่องจำ20ม้วนจำจงดีนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะตอบไปได้เลยว่านั่นคือไม้มาลายเอาละค่ะชั่วโมงถัดไปอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมาส่งจดหมายสมัครงานแล้วก็มีการตอบกลับด้วยนั่นเองดังนั้นฝากค่ะเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมอีเมลและเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะใช้ในการส่งอีเมลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทําให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุข

0: และช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสืบสานรักษาต่อยอดนะคะเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมเอ่ย
3: เคย
2: ใช่ไหมคะในคำว่าสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะเชื่อมโยงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตจะมี2คำคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่10ใช่มั้ยคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญยั่งยืนของประเทศนะคะในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะ2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูมีวิดิทัศน์นะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะชมนะคะวิดิทัศน์ในวันนี้นะคะจะเป็นวิดิทัศน์ตอนที่62นะคะในเรื่องของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเองนะคะเรียนเคยชมไหมเอ่ยไม่เคยนะคะถ้าไม่เคยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดิทัศน์ในเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเชิญค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินพระจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่มดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน
6: คุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะตอนที่62นะคะในเรื่องของสืบสานรักษาต่อยอดนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเผยแพร่โดยคูตู้ DLTV นั่นเองนะคะ นักเรียนคะครูมีคำถาม2คำถามจะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถามว่าจากวิดิทัศน์ข้างต้นกล่าวถึงเนื้อหาอะไรขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะอ่ะเชิญครับผม
7: สืบสานรักษาต่อยอดครับ
6: สืบสานรักษาต่อยอดใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยวิดิทัศน์ที่ชมคือเรื่องของอะไรคะพร้อมกันรักษาต่อยอดอ่ะตบมือให้เพื่อนแล้วตบให้ตัวเองหน่อยลูกเยี่ยมมากเรียนคะจากวิดิทัศน์นะคะทั้งต้นทางและปลายทางชมนะคะเป็นวิดิทัศน์ที่มีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนสืบสานรักษาต่อยอดหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงอะไรนะคะจะไล่ไปทีละคำก็ได้หรือจะพูดรวมก็ได้นะคะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนเชิญครับ
8: สืบสานก็คือการนำความรู้ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ครับ
6: ความรู้ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะต่อค่ะเพื่อนบอกความหมายของคำว่าสืบสานใช่ไหมคะต่อคำว่ารักษาล่ะคะรักษาหมายถึงอะไรคะขอตัวแทนต้นทางเชิญครับผม
9: คือการที่นำโครงการหรือว่าความสำเร็จของในหลวงรัชกาลที่9มารักษาต่อให้กับในหลวงปัจจุบันซึ่งทำต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ครับ
6: ก็คือทำต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าต่อยอดล่ะคะอ่ะเชิญครับ
10: การนำของเดิมมาพัฒนาให้ดีขึ้นครับ
6: การนำของเดิมมาพัฒนาให้ดีขึ้นตบมือให้ตัวแทนทั้ง3คนในคณะเรียนนักเรียนทางต้นทางและปลายทางสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนเพิ่มเติมได้นะคะครูจะให้ความหมายนะคะของคำว่าสืบสานรักษาและก็ต่อยอดนะคะนักเรียนคะคำว่าสืบสานรักษาต่อยอดนะคะเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่10ใช่ไหมคะทรงนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนใช่ไหมคะเราจะมานะคะดูความหมายนะคะของแต่ละคำนะคะคำว่าสืบสานรักษาต่อยอดในเรียนจะประกอบไปด้วย3แนวหลักนะคะแนวแรกนะคะคำแรกก็คือคำว่าสืบสานนะคะสืบสานเนี่ยค่ะหมายถึงการนำความรู้ใช่ไหมคะความสำเร็จนะคะแล้วก็แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยค่ะนักเรียนมาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนี่คือคำว่าสืบสานนะคะต่อนะคะคำว่ารักษานะคะรักษาคือการดูแลใช่ไหมคะการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมรวมไปถึงประเพณีของชาตินะคะเพื่อให้ยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งคือคำว่าต่อยอดนะคะต่อยอดก็คือการนำนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยค่ะนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจนะคะในด้านของสังคมรวมไปถึงในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและก็ความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนักเรียนคะคำว่าสืบสานรักษาต่อยอดนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มนะคะวันนี้เราจะมีอยู่2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะให้ส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมานะคะจับฉลากนะคะบัตรคำนะคะโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะครูจะมีบัตรคำนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะว่าทรงสืบสานและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะนักเรียนคะครูจะมีทั้งหมดให้4โครงการนะคะโครงการแรกนะคะจะเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะโครงการที่2จะเป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือ DLTV นะคะโครงการที่3นะคะจะเป็นโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานนะคะและโครงการที่4จะเป็นโครงการเกษตรวิทยานะคะนักเรียนคะทั้ง4โครงการที่เราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะต่อนะคะคําชี้แจงต่อนะคะพอนักเรียนนะคะจับฉลากได้หัวข้อโครงการแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยค่ะร่วมกันสืบค้นวันนี้นักเรียนจะต้อง ช้โทรศัพท์มือถือนะคะสืบค้นแหล่งข้อมูลเรารู้แล้วว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกับแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นยังไงใช่ไหมคะให้นักเรียนสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้ววิเคราะห์ข้อมูลพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะว่ามีการสืบสารรักษาต่อยอดนะคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยที่นะคะครูจะมีหัวข้อให้หัวข้อแรกก็คือชื่อโครงการพระราชดำริก็คือชื่อที่นักเรียนจับฉลากได้หัวข้อที่2คือประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริอันนี้คือนักเรียนจะต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือข้อที่3โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โครงการใดและข้อที่4สุดท้ายนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนักเรียนคะมีคำถามไหมมีตรงไหนไม่เข้าใจไหมคะไม่เลยนักเรียนจะต้องสืบค้นสรุปกี่ประเด็นคะ4ประเด็นนะคะยังไม่หมดนะคะคำชี้แจงยังไม่หมดนะต่อนะคะด้วยค่ะนักสามารถเลือกโครงการนะคะในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อตอบคำถามข้อที่ 2.3 เดี๋ยวครูแบ็คสไลด์นะดูนะคำถามข้อที่ 2.3 คือโครงการนี้ต่อยอดจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โครงการใดครูมีบัตรคำใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะจากบัตรคำที่ติดบนกระดานเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมาเลือกบัตรคำที่ติดบนกระดานนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกบัตรคำนี้ไปตอบคำถามในข้อที่ 2.3 ได้เลยนะคะนักเรียนคะสุดท้ายนะคะคำชี้แจงข้อสุดท้ายคือนักเรียนจะต้องบันทึกลงในกระดาษบุ๊คเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊คให้และนำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มนะคะและนำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มนะคะซึ่งนะคะเรามาดูบัตรคำก่อนบัตรคำครูมีให้ทั้งหมด8บัตรคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าเขาชะงุ้มนะคะโครงการแกล้งดินการพัฒนาและกระจายโอกาสทางการศึกษาการจัดสร้างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะฉะนั้น1กลุ่มนักเรียนจะต้องเลือกบัตรคำกี่บัตรคำคะ2บัตรคำที่เกี่ยวข้องนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานำเสนอนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะในการสืบสารรักษาต่อยอดนะคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นักเรียนคะคำชี้แจงนักเรียนมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามนะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้เลยต้นทางเราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยการให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มจับฉลากเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มได้รับแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองได้หัวข้ออะไรใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนลงมือสืบค้นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบุ๊คให้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะมาเลือกบัตรคำนะคะบัตรคำนี้จะตอบคำถามข้อที่เท่าไหร่คะ 2.3 ใช่ไหมคะข้อที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมาเลือกตรงนี้นะคะเชิญค่ะเชิญทุกกลุ่มลงมือสืบค้นข้อมูลได้เลยนะคะเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊คให้โรงเรียนปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง4กลุ่มนะคะได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะสืบค้นแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ลงในกระดาษพูฟนะคะต่อไปเราจะเป็นการนำเสนอนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาได้เลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1นะมาเลยลูกมาทุกกลุ่มเลยลูกกลุ่มที่1เป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลหนองนาโมเดลลูกกลุ่มที่2เป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกลุ่มที่3เป็นโครงการเครื่องช่วยหายใจกลุ่มที่4จะเป็นโครงการเกษตรวิทยาเรียนคะเรามาฟังเพื่อนนำเสนอกันค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่1
1: ครับสำหรับกลุ่มของทัพจะได้เป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลครับโดยประวัติความเป็นมานะครับจะก็จะเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยครับแล้วก็มีปัญหาของภัยแล้งครับทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเห็นตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วก็โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการแกล้งดินแล้วก็โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับส่วนประโยชน์ที่ได้นะครับก็จะทำให้ประชาชนนะครับมีกินมีใช้แล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ครับ
0: ครับอันนี้คือโครงการโคกหนองนาโมเดลใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่2เป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV ค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะหรือว่า DLTV ค่ะประวัติความเป็นมานะคะก็คือก่อตั้งโดยพระราชดำริของรัชกาลที่9ค่ะเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลค่ะพระองค์ทรงพระราชทานทุนเริ่มต้น50ล้านบาทค่ะพระราชทานตาสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ50ปีให้ใช้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิค่ะเริ่มสอนทางไกล DLTV ครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2538ค่ะที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะดำเนินงานมามากกว่า20ปีค่ะ
3: โครงการนี้นะครับต่อยอดมาจากโครงการการพัฒนาและกระจายโอกาสทางการศึกษาครับแล้วก็การจัดสร้างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือเพิ่มโอกาสในการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่มีบุคลากรทางการศึกษาน้อยและทำให้เด็กที่ไม่มีโอกาสในการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนแบบขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อในการดำเนินชีวิตครับ
0: ครับผมเชิญกลุ่มต่อไปค่ะอันนี้เป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเพื่อที่จะแก้นะคะปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเชิญค่ะ
4: โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราช

0: านนะครับประวัติความเป็นมาโครงการเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2563เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยซึ่งทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งมีปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์แพทย์ให้แก่โรงพยาบาล20แห่งในประเทศไทยครับ
1: โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารครับแล้วก็โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานครับข้อ4นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการครับเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยบรรเทาภาระของบุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลลดความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ครับ
2: ค่ะอันนี้คือโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะเชิญค่ะโครงการเกษตรวิทยานะคะเชิญค่ะ
3: ค่ะโครงการเกษตรวิทยานะคะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเล็งเห็นว่าการเกษตรไทยเนี่ยขาดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะในการทำการเกษตรจึงได้เสริมโครงการนี้เพื่อโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยในการเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรชาวไทยค่ะ
4: 3นะครับโครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9โครงการใดนะครับก็มีโครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับแล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าเขาชะงุ่มครับ
2: ชะงุ่มนะคะป่าเขาชะงุ่มนะคะ
4: ประโยชน์ที่ได้รับนะคือขอเอาไปครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรครับแล้วก็ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาครับแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพได้ครับ
2: ขอเสียงตบมือให้กับทั้ง4กลุ่มหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะอันนี้ก็คือการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพระราชกรณียกิจของเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ
5: นักเรียนคะโครงการจิตอาสาพระราชทาน904นอกจากโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่9ดังที่เราได้ศึกษาและก็ทำกิจกรรมไปแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมก็คือโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ค่ะ
2: นักเรียนคะวันนี้นะคะครูยังมีอีก1 นะคะกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะนอกจากการสืบสานรักษาต่อยอดแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมจิตอาสานะคะคือซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มตามประเภทของจิตอาสาเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มได้เลยต้นทางคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้ลุกมา2คนลูก2คนกลุ่มละ2คนเชิญเลยค่ะยกเก้าอี้มาเลยลูกค่ะตอนนี้ต้นทางนะคะแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัวแทนกลุ่มค่ะออกมาจับฉลากจิตอาสาค่ะ3กลุ่มเชิญครับเดี๋ยวรอให้มาให้พร้อมใจเย็นให้พร้อมกันก่อนส่วนมากใครมาก่อนจะได้จับก่อนอ่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะคนแรกได้อะไรครับประเภทจิตอาสาพัฒนาอ่ะต่อไปอย่าเพิ่งไปลูกจิตอาสาภัยพิบัติต่อไปจิตอาสาเฉพาะกิจนักเรียนคะครูมีภาพกิจกรรมจิตอาสานะคะทั้งหมดนะคะ9ภาพเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มแยกประเภทภาพของจิตอาสาว่าภาพอะตรงกับจิตอาสาประเภทใดด้วยที่ให้เพื่อนในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้รู้แล้วว่าเราได้จิตอาสาประเภทไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกภาพให้

ให้เวลาแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้มานำเสนอผลการศึกษาให้อธิบายนะคะประเภทของจิตอาสาว่าจิตอาสาพัฒนาหมายถึงอะไรจิตอาสาภัยพิบัติหมายถึงอะไรและจิตอาสาเฉพาะกิจหมายถึงอะไรแล้วภาพที่ผมเลือกเชื่อมโยงกับจิตอาสาในแต่ละประเภทอย่างไรนะคะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในภาพได้เลยนะคะเชิญค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ต้นทางได้เลือกภาพกิจกรรมของจิตอาสาเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของจิตอาสามีอะไรบ้างนะคะเชิญกลุ่มที่1ค่ะประเภทจิตอาสาพัฒนาค่ะเชิญค่ะ
1: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะคะก็คือเพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนให้ประชาชนทุกคนค่ะช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้ดีขึ้นค่ะยกตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสานะคะภาพแรกนะคะภาพนี้ก็จะเป็นกิจกรรมปลูกป่าค่ะถัดมานะคะก็ภาพนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงทาสีขอบถนนเครื่องหมายจราจรค่ะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่ทุกคนนะคะช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างนะคะจิตอาสาพัฒนาใช่ไหมคะอันนี้คือภาพนะคะที่เป็นภาพจิตอาสาพัฒนานะคะต่อไปเป็นจิตอาสาภัยพิบัติค่ะ
2: ค่ะจิตอาสาภัยพิบัตินะคะคือกลุ่มคนอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
0: ค่ะ
2: อย่างในภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีการช่วยดับเพลิงไหม้ค่ะที่โรงงานรีไซเคิลขยะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นภาพของกลุ่มจิตอาสาค่ะช่วยประชาชนในช่วงน้ำท่วมค่ะตอนที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ภาพสุดท้ายค่ะจะเป็นภาพวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ค่ะหรือว่าวันทำความสะอาดใหญ่หลังเกิดภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะต่อไปค่ะจะเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะเชิญค่ะ
3: กลุ่มผมนะครับได้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจครับก็คือกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีครับโดยจะใช้กำลังพลของจิตอาสาร่วมปฏิบัติช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับโดยภาพแรกนะครับที่เลือกมานะครับก็จะเป็นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562ครับส่วนภาพที่2นะครับก็จะเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ครับและภาพสุดท้ายนะครับจะเป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงและสมเด็จพระราชินีครับที่เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินครับ
0: ตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง3กลุ่มนะคะนักเรียนนักเรียนคะตอนนี้นะคะครูมั่นใจว่านักเรียนสามารถแยกประเภทของจิตอาสาได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติหรือว่าจิตอาสาเฉพาะกิจนั่นเองนะคะนี่คือภาพจิตอาสาพัฒนานะคะภาพจิตอาสาภัยพิบัติก็คือกรณีที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้ใช่ไหมคะรวมไปถึงจิตอาสาเฉพาะกิจนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะครูจะให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดนะคะเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะที่มีผลต่อประเทศชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้แล้วก็นำมาติดบริเวณป้ายนิเทศเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกเวลาเรียนนะคะคุณครูปลายทางแจกกระดาษโน้ตนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะใครได้กระดาษโน้ตแล้วรีบเขียนเลยแล้วก็มาติดบริเวณนิเทศนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะมาอ่านหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้นะคะนอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะพูดถึงนะคะเรื่องจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะซึ่งเราจะได้ศึกษากันนะคะก็คือนะคะในชั่วโมงนี้เราจะออกเดินทางนะคะไปสำรวจนะคะบริเวณชุมชนนะคะสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่8นะคะในเรื่องของการสำรวจขยะบริเวณชุมชนนักเรียนคะวันนี้นะคะกิจกรรมในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดนักเรียนมีคำถามไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดแล้วใช่ไหมคะรวมไปถึงประเภทของจิตอาสานะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำใหม่เวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานินนะครับก็เรียกสั้นอาจารย์เจษก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันถูกไหมครับแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือโคดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจาก

0: ซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen AI Tigen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI Tigen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2 สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร้อมคร
0: ับพร้อมนะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI Tigen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI Tigen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI Tigen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI Tigen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI Tigen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
2: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองคนมั้ยครับ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
3: Internet of Things
0: Internet of Things นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโครบิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tigen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3V และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ 1 2 3V และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บ

นะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสายไมโคร USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ดไมโครบิตซึ่งบนบอร์ดไมโครบิตนะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงโปรแกรมเพื่อใช้งานกับตัว AI ไทเจนนะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ AI Tigen นะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI Tigen นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI Tigen นะครับเราสามารถหาได้จากนะครับ search ได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI Tigen นะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aitigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Tigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้า AI Tigen นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับนะครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Tigen มาแล้ว

0: นะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Tigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Tigenนะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Tigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่า Microbit IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า Get Start นะครับ Get Start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับ Microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดมาไว้ที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก Copy นะครับเลือก Copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสียบไมโครบิตนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิตขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับมีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการ Copy นะครับเรา Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนักเรียนสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครบิตของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิตก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ Microbit IoT คิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าให้เราเลือกนะครับ serial port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิตก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET serial port นะครับหรือ embed serial port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเรานะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมนะครับไมโครบิตเราต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI Tigen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับ ีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิดทุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิดนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ไมโครบิดนะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครเดาได้ไหมครับว่าวันนี้หลอดไฟที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า breadboard นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับลักษณะแบบนี้เราจะมีตัวต้านทานนะครับมีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิดและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่า breadboard นะครับซึ่ง breadboard เนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวางนะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สายไฟจิ้มให้ดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกนะครับอาจารย์มีขั้นตอนนะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่านะครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอดไฟ LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิดและบอร์ดIoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ และอาจารย์จะต่อวงจร

0: ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีแดงนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับหลอดไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ยาว
0: นะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะมีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นฐานไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับเอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดนะครับเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวนะตัวอะไรดีครับตัวต้านทานก่อนนะครับอาจารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนะครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวกว่านะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนี้จะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรนะครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้เราจะใช้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิด นะครับอยู่ใกล้กับ

ขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเข้าเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิตนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิตเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นไปจนถึง10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิตเวลาเราสั่งงานนะครับV ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ supply voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหมดเช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอาสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่องหนึ่งนะครับเสียบในช่องที่หนึ่งนะครับแล้วจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบ

0: อดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
1: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
5: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
5: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
7: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัศราคมหรือหมอเอกครับสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับในประเด็นที่เกี่ยวกับน้องแมวน้องแมวครับเป็นสัตว์ที่มีคนเลี้ยงมากมายเลยครับในทุกวันนี้แต่ก็ยังมีความเชื่อบางอย่างที่อาจจะยังไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นเจ้าของหลายท่านครับก็อยากจะให้น้องแมวของเราเนี่ยตัวอ้วนๆนะครับน่ารักน่ากอดแต่ในความเป็นจริงครับความเชื่อในลักษณะแบบนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องแมวได้เช่นกันในวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับในเรื่องของ5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องแมวครับสำหรับความเชื่อแรกนะครับคือความเชื่อในเรื่องของแมวอ้วนเป็นแมวที่น่ารักจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วครับเรื่องของภาวะอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินในแมวเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพของน้องแมวได้มากมายเลยนะครับสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้เยอะแยะมากมายซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็อายุไขของน้องแมวด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับเราไม่อยากจะให้แมวเนี่ยมีน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับการเลี้ยงแมวที่ดีครับเจ้าของควรจะต้องคำนึงถึงการให้อาหารที่เหมาะสมกับน้องแมวนะครับและวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมด้วยเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่สารอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับการให้อาหารที่เหมาะสมครับเจ้าของสามารถที่จะทำได้นะครับโดยการใช้ของเล่นนะครับเป็นตัวช่วยในการให้อาหารนะครับซึ่งของเล่นตรงนี้นะครับเจ้าของอาจจะทำเองง่ายๆก่อนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้แกนกระดาษทิชชู่นะครับที่หมดแล้วเป็นแกนสีน้ำตาลธรรมดาเลยครับใส่อาหารเม็ดเข้าไปตรงกลางของแกนแล้วให้น้องแมวเล่นหรืออาจจะเพิ่มความท้าทายขึ้นมานิดนึงครับโดยการใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับเจาะรูข้างๆขวดครับแล้วก็เปิดฝาใส่อาหารเม็ดเข้าไปปิดฝาแล้วกลิ้งเลยครับน้องแมวเขาก็จะต้องเล่นก่อนที่จะได้กินอาหารเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยจำลองพฤติกรรมตามธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมการล่าเพราะในธรรมชาติครับถ้าเจ้าของสังเกตแมวในธรรมชาติเนี่ยก่อนที่เขาจะกินอาหารเขาจะต้องล่าก่อนบางครั้งเขาล่าแล้วเขาได้กินบางครั้งเขาล่าแต่เขาไม่ได้กินเพราะฉะนั้นการใช้ของเล่นเข้ามาช่วยตรงนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้จำลองพฤติกรรมการล่าเพราะบางครั้งเขาตบของเล่นเขาเล่นกับของเล่นอาหารก็ไม่ไหลออกมาเขาก็จะไม่ได้กินการให้อาหารแมวในลักษณะแบบนี้ครับจะช่วยทำให้น้องแมวทานอาหารได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทานได้ช้าลงด้วยซึ่งมันก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของน้ำหนักตัวของน้องแมวในเรื่องของสารอาหารในเรื่องของปริมาณอาหารครับที่น้องแมวจะได้รับเข้าไปโดยปกติครับการเลี้ยงแมวนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของเลี้ยงแมวเป็นลักษณะของการเลี้ยงในระบบปิดนะครับจะมีแนวโน้มครับที่จะทำให้น้องแมวเนี่ยเกิดภาวะอ้วนได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในระบบเปิดนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าในแมวที่เลี้ยงระบบปิดนะครับเขาไม่ได้มีโอกาสออกไปแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นครับสำหรับเจ้าของครับที่เลี้ยงแมวในระบบปิดควรที่จะต้องมีกิจกรรมต่างๆหรือมีของเล่นครับเพื่อช่วยให้แมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติทดแทนการที่เขาไม่ได้ออกไปสู่นอกบ้านครับผมทีนี้ครับเราจะทราบได้ยังไงครับว่าน้องแมวของเรามีภาวะอ้วนหรือเปล่านะครับเจ้าของสามารถที่จะทดสอบง่ายๆเลยครับผมโดยการที่ลองคลำบริเวณช่องอกของน้องแมวดูบริเวณอกของเขานะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของคลำแล้วเจอกระดูกซี่โครงชัดเจนนะครับนั่นอาจจะบ่งบอกว่าน้องแมวของเราเนี่ยผอมเกินไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของคลำครับแล้วไม่เจอกระดูกซี่โครงเลยเจอแต่ไขมันนุ่มๆนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าน้องแมวของเราอาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราพบแล้วนะครับว่าน้องแมวของเราเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนนะครับเจ้าของสามารถที่จะช่วยน้องแมวในเบื้องต้นได้นะครับโดยอาจจะพิจารณาเรื่องของสารอาหารที่ให้กับน้องแมวในแต่ละวันก่อนครับว่าเหมาะสมเพียงพอหรือมากเกินไปหรือเปล่าถัดมาครับคือเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลียขนครับเจ้าของหลายๆท่านนะครับมักจะเชื่อว่าการเลียขนเป็นเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายของตัวแมวเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเลียขนที่มากขึ้นหรือการเลียขนที่น้อยลงก็สามารถเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจของน้องแมวได้เช่นกันครับโดยทั่วไปครับเราทราบกันดีว่าน้องแมวเนี่ยมักจะเลียขนตัวเองเพื่อเป็นการทำความสะอาดอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามครับที่เจ้าของสังเกตเห็นว่าน้องแมวของเราเนี่ยมีการเลียขนที่ลดลงผิดปกตินะครับจนอาจจะทำให้เกิดลักษณะของขน

ที่ด้านขนที่ดูอย่าไม่สวยงามไม่เงางามอันนี้เป็นสัญญาณครับที่บ่งบอกว่าน้องแมวของเรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจแล้วหรือในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเจ้าของพบว่าแมวของเราเนี่ยครับมีการเลียขนที่มากจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้น้องแมวของเราเกิดความเครียดขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับหากเจ้าของพบว่าน้องแมวของเราเนี่ยมีพฤติกรรมการเลียขนที่ผิดปกติไปจากเดิมไม่ว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงสิ่งแรกครับที่อยากจะแนะนำให้ทำก็คือการพาไปพบสัตวแพทย์ก่อนเพราะว่าหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆเลยครับจากการเลียขนที่เปลี่ยนแปลงไปคือปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับอาจจะต้องทำการตรวจสุขภาพของน้องอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าน้องไม่ได้มีปัญหาทางด้านร่างกายใดๆหากน้องแมวของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทางสุขภาพใดๆพฤติกรรมการเลียขนที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับเป็นตัวที่บ่งชี้แล้วครับว่ามีบางอย่างทำให้น้องแมวของเราเครียดหรือมีความผิดปกติทางด้านจิตใจซึ่งความเครียดต่างๆครับที่ทำให้น้องแมวของเราเกิดความผิดปกติในการเลียขนหรือการทำความสะอาดตัวเองก็เป็นได้หลายอย่างมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดที่มาจากสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นมีเสียงดังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในบ้านเจ้าของซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นชิ้นใหม่เข้ามานะครับน้องแมวไม่คุ้นเคยก็ทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันหรือจะเกิดจากความเครียดที่เกิดจากการมีสัตว์ชนิดอื่นครับไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือว่าจะเป็นสุนัขเข้ามาในบริเวณอาณาเขตของเขานะครับตรงนี้ครับก็ทำให้แมวสามารถเกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลไปถึงพฤติกรรมการเลียขนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับคือเรื่องของการที่แมวชอบกินปลาทูครับในความเป็นจริงครับปลาทูนะครับหรือว่าปลาบางชนิดเนี่ยครับมีความเค็มที่ค่อนข้างสูงซึ่งสามารถที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของไตของน้องแมวได้ในระยะยาวครับหากน้องแมวได้รับอาหารที่มีความเค็มในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อไตของเขาได้เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วน้องแมวครับควรที่จะทานอาหารที่เป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเขาเองนะครับเราไม่ควรให้น้องแมวครับทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับหรืออาหารที่เราปรุงเองครับเพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยครับว่าสารอาหารที่เราให้กับน้องแมวเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของเขาหรือยังเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดเลยครับที่เราจะให้อาหารกับน้องแมวอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขามากที่สุดเนี่ยคือการใช้อาหารที่มีการปรุงสูตรมีการคำนวณสูตรต่างๆมาให้เหมาะสมกับความต้องการของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้อาหารสำเร็จรูปครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาหารเปียกหรืออาหารแห้งก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับผมตรงนี้จะช่วยทำให้น้องแมวครับมีสุขภาพที่ยืนยาวแล้วก็อยู่กับเราไปได้อย่างยาวนานครับผมสำหรับการปรุงอาหารให้กับน้องแมวทานเองนะครับตรงนี้ครับในบางครั้งเจ้าของอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเครื่องปรุงบางอย่างหรือว่าส่วนประกอบบางอย่างครับที่เราใส่เข้าไปในอาหารนะครับอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพของน้องแมวได้ในขณะเดียวกันครับอาหารที่ปรุงเองครับบางครั้งเนี่ยข้อเสียอย่างนึงที่เรามักจะเจอได้บ่อยนะครับก็คือการขาดสารอาหารครับถ้าเกิดว่าเจ้าของปรุงอาหารเองให้กับน้องแมวเราไม่สามารถคำนวณเรื่องของสารอาหารต่างๆที่จำเป็นสำหรับน้องแมวได้อย่างชัดเจนและเพียงพอก็ย่อมจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของน้องได้เช่นกันครับผมถัดมาครับคือเรื่องของแมวกินหญ้าแปลว่าแมวป่วยเป็นประเด็นที่เจ้าของหลายๆท่านครับอาจจะเคยสงสัยครับแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ด้วยเห็นน้องแมวของตัวเองครับทานหญ้าทานใบไม้ทานพืชผักต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความกังวลครับว่าเอ๊ะน้องแมวของเราเนี่ยมีความผิดปกติทางร่างกายอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการทานหญ้าในแมวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรมีทฤษฎีต่างๆมากมายเลยครับที่พยายามจะอธิบายพฤติกรรมตรงนี้หนึ่งในทฤษฎีครับที่พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือเป็นลักษณะของพฤติกรรมปกติของน้องแมวเลยครับเพราะเราพบว่าแมวในธรรมชาติแมวที่เป็นบรรพบุรุษของแมวที่เราเลี้ยงกันทุกวันนี้ครับก็มีพฤติกรรมการกินหญ้าได้เป็นปกตินะครับแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันบอกเราก็คือการกินหญ้าของแมวครับอาจจะทำหน้าที่ในการช่วยถ่ายพยาธิที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของตัวน้องแมวเองเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการกินหญ้าในแมวครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าน้องแมวจำเป็นจะต้องป่วยเสมอไปนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาแล้วเป็นการช่วยในการขับถ่ายพยาธิออกจากทางเดินอาหารของน้องแมวเองครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจครับว่าหญ้าหรือพืชผักที่น้องแมวทานเข้าไปเนี่ยปลอดจากสารเคมีปลอดจากยาฆ่าหรือสารต่างๆที่จะเป็นอันตรายกับน้องแมวได้ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการขับถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารของน้องแมวการถ่ายพยาธิครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของนะครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องของการใช้ยาในการถ่ายพยาธิอย่างถูกต้องครับผม

0: ัดมาครับคืออีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่ว่าแมวเนี่ยไม่สามารถฝึกได้นะครับจริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะฝึกน้องแมวของเราได้นะครับแต่ว่าด้วยธรรมชาติของน้องแมวครับที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในการฝึกน้องแมวเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของน้องแมวแต่หลักการในการฝึกครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเหมือนกับในสุนัขแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆการฝึกน้องแมวนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราฝึกเพื่อที่จะให้น้องแมวเนี่ยสามารถยอมรับหัตถการต่างๆที่เขาจะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการถูกจับบังคับนะครับการแปรงขนนะครับหรือแม้แต่การอาบน้ำเองก็ตามครับการฝึกพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยเวลาที่จ้องเจอกับการจับบังคับแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะเกิดความเครียดน้อยลงอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยครับที่ควรจะฝึกนะครับคือเรื่องของการฝึกให้น้องแมวเนี่ยเคยชินกับการอยู่ในตะกร้านะครับหรือว่าในแคริเออร์ครับที่จะพาออกไปนอกบ้านนะครับเพราะว่าน้องแมวเนี่ยยังไงครับก็จะต้องถูกพาออกนอกบ้านอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตแน่ๆเพื่อพาไปหาคุณหมอนะครับการฝึกแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวลดความเครียดลงครับเวลาที่เขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องพาออกนอกบ้านจริงๆสำหรับวิธีในการฝึกน้องแมวนะครับอยากจะให้ใช้เป็นวิธีที่เน้นการให้รางวัลเป็นหลักครับเราคุยกันมาเสมอครับเรื่องของการลงโทษไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับการลงโทษไม่ได้เป็นการบอกน้องแมวเลยว่าน้องควรทำอย่างไรนะครับการลงโทษเป็นแค่การห้ามไม่ให้น้องแมวทำแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้ฝึกอะไรให้กับแมวเลยวิธีในการฝึกแมวเบื้องต้นครับเจ้าของอาจจะใช้เป็นขนมหรือใช้เป็นอาหารครับที่น้องแมวชอบนะครับแล้วเราก็ให้รางวัลครับให้ขนมให้อาหารเหล่านั้นหลังจากที่น้องแมวทำพฤติกรรมที่เราต้องการเสร็จแล้วทันทีนะครับเช่นถ้าเจ้าของอยากจะฝึกให้น้องแมวยอมรับการจับบังคับของเราเช่นชอบให้ถูกจับสัมผัสบริเวณท้องนะครับเจ้าของอาจจะจับที่บริเวณท้องแล้วรีบให้ขนมทันทีตรงนี้ครับก็จะทำให้น้องแมวเกิดการเรียนรู้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาจับท้องเขาเขาจะได้รางวัลเขาจะได้ขนมก็จะเป็นการสอนครับที่จะทำให้เขายอมรับการถูกจับบังคับแล้วก็ถูกสัมผัสบริเวณนั้นได้มากขึ้นครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็เป็น5ตัวอย่างครับของความเข้าใจผิดในการเลี้ยงน้องแมวซึ่งผมเชื่อเลยเกินครับว่าความเข้าใจผิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีพื้นฐานมาจากความรักของเจ้าของแต่ปัจจุบันครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องครับก็มีความจำเป็นมากๆครับที่เราจะต้องหาความรู้ใหม่ๆครับที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราหากมีคำถามนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ใดๆครับสามารถฝากทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและติดตามรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักกับผมหมอเอกได้ในตอนถัดๆไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

นเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสายดินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้2พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและ

กันยายน 2568 ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา
วัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธาราม

และวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศสีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน้าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์มลภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกัน

0: อบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้

0: เลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่

เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ logic school นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วแบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: ปุ๋ย
1: น่าจะเป็นทางนี้นะ
0: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
1: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
1: ครับ
2: นะคร ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
0: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
0: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับ
0: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
0: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
1: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
0: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
0: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
0: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
0: อนุบาล
1: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะ

0: ว่าอยากจะทำแบบไหน
1: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาส์ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงกัสเฮาส์เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
1: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
2: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
1: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
2: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
2: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
2: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
2: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
2: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนอ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
2: เก่งเก่ง
0: ไม
2: ่เลย
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
2: เก่ง
3: คือสวัสดีครับพี่คิดครับ
2: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยพี่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
2: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ยร้อนซะด้วย
2: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงงานเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
2: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
4: ้ครับ
2: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
2: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
2: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
2: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
2: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
2: ครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
2: ร
4: เราควรใช้แค่มุ้ง
2: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
2: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อหนึ่งคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้
4: ใช่
0: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
2: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
2: อ๋อเป็นหลอน
4: โอเคเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
2: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
2: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
2: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
2: เออ2เมตร
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตรสามารถที่จะเดินเข้าไป
2: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเลี้ยงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
2: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
2: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
2: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
2: อันนี้ข้างเพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
2: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
2: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
2: มันยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
2: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
2: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็
1: ค
2: ือใช้แมส
1: เด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แม
0: สไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลยประมาณ
0: นี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ตร
2: งด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: ไปเก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่ครับ
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงนี้
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
3: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
3: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ย
0: อ
2: ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านใน
2: โชว์
3: ไม้ดิโชว์ไม
0: ้ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะคร
3: ับใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี
3: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
3: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
3: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
3: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
3: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
3: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่สวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
2: ได
0: ้
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็นริ
1: ฟเ
0: หม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได
0: ้จ้ะ

0: ไปแล้วเมื่อก
1: ี้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่ reference ที่อยากได้อะไรงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่ลองดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมาเจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ใน
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปประวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะครีปประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้ไปแล้วเนี่ยแดดแรงอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

ก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแรปตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์ของทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกก็ได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำใครสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาม
1: ันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำมาหากินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำแบบเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะก็เชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยสัตว
0: ์แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวเลยสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อขึ้นกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
4: มาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดฟังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนข้าวโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่ตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ในสลักของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ขุยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
0: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์

0: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสร้างเชือกให้อยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
2: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นผงกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยเนี่ย
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอแล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายไม่หนีบพัดไม่เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: อยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
9: รู้สึกนุกนุกค่ะดูดทั้งตัวเลย
10: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
11: ขึ้นมายืนลุก
2: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
12: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีหลายคันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาท

0: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
1: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
3: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่เตยจากคณะ ICT นะคะก็จะพาน้องๆไปรู้จักคณะของเราให้มากขึ้นกับ Fifty Facts คณะ ICT ค่ะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือคณะ ICT นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด2หลักสูตรค่ะโดยจะมีหลักสูตร ICT โปรแกรมกับหลักสูตร DST โปรแกรมค่ะในส่วนแรกนะคะสำหรับหลักสูตร ICT โปรแกรมอันนี้จะเป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะหลักสูตร DST โปรแกรมอันนี้จะเป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยค่ะโดยต้องบอกว่าหลักสูตร DST โปรแกรมเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยเมื่อปี64จะเปิดเป็นรุ่นแรกค่ะโดยคณะ ICT ของพวกเรานะคะไม่ได้เพียงแต่รับเด็กสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะคะแต่คณะของเรายังจะเปิดรับน้องๆสายศิลป์ภาษาและศิลป์คำนวณด้วยค่ะโดยจะเปิดรับสมัครเพียงบางรอบเท่านั้นอย่างเพื่อนพี่เองเนี่ยก็มาจากสายศิลป์คำนวณก็เรียนได้อย่างไม่มีปัญหาเลยขอเพียงแค่น้องๆมีความตั้งใจค่ะนอกจากนั้นนะคะคณะของเรายังเปิดรับสมัครหลายรอบด้วยกันค่ะโดยน้องๆสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องการรับสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะใครที่อยากเรียนคณะ ICT นะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าที่คณะของเรานะคะเรามีการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าปี1ให้น้องๆทุกคนอีกด้วยส่วนน้องๆคนไหนที่สนใจเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตร DST นะคะหลักสูตรนี้เราก็จะเน้นไปที่การฝึกงานค่ะมาพูดถึงโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่1นะคะโดยโครงการนี้นะคะไม่ได้มีแค่การสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ยังมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆรวมถึงวิชาภาษาต่างประเทศด้วยซึ่งพี่บอกเลยว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ให้ความรู้มากมายแก่น้องๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้น้องๆน่ะได้ปรับตัวเข้ากับ classroom environment จริงๆได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนจริงๆเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่พี่ว่ามีประโยชน์มากๆค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังกังวลว่าพี่คะหนูเขียนโค้ดไม่ได้เลยหนูจะเรียนคณะนี้ได้ไหมบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะคณะของเรานะคะสอนเขียนโค้ดตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะสำหรับตึกของคณะ ICT นะคะเราก็จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะโดยน้องๆคนไหนนะคะที่ตามหาตึกคณะเราไม่เจอพี่มีเคล็ดลับมาบอกค่ะโดยตึกของเรานะคะจะตั้งอยู่ติดกับหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆตามหาหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลเจอน้องๆก็จะเจอตึกเราเนี่ยตั้งอยู่ติดกันเลยค่ะซึ่งตรงเนี้ยพี่ชอบมากๆเลยเพราะว่าเวลาพี่เรียนเสร็จนะพี่ก็จะเดินไปนิดเดียวเองไม่ถึง5นาทีเดินไปอ่านหนังสือที่หอสมุดบอกเลยว่าชิลมากเพราะแบบเดินใกล้และสะดวกมากๆโดยความพิเศษของเด็ก ICT นะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า3สเต็ป

0: โดยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เด็กอาชีวะทุกคนจำเป็นจะต้องมีเลยเพราะเราจะต้องใช้บัตรนักศึกษาและสายสแตรปเนี่ยในการเข้าตึกคณะโดยที่บอกเลยว่าสายสแตรปของคณะเราเนี่ยจะมีความคัลเลอร์ฟูลมากโดยสีของสายสแตรปนะคะก็มีความหมายด้วยนะคะน้องๆพี่ๆปี1จะใช้เป็นสีเหลืองค่ะพี่ๆปี2จะใช้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยส่วนพี่ๆปี3จะใช้เป็นสีเขียวและพี่ๆปี4พี่ซีเนี่ยจะใช้เป็นสีฟ้าค่ะโดยคณะ ICT หลักสูตรนานาชาตินะคะเราก็จะมีเมเจอร์ด้วยกันถึง8 track ด้วยกันเลยค่ะโดยจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่ง
1: คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ไซแอนดาต้าเบสแอนด์อินเทลเจนซ์ซิสเต็มมัลติมีเดียซิสเต็มแมเนจเมนต์อินโฟเมชั่นซิสเต็มอีบิสเนสแล้วก็เฮลท์อินโฟเมชั่นเทคโนโลยีค่ะ
0: ซึ่งสำหรับ track ของคณะ ICT นะคะเราก็จะมาเลือกกันตอนปี3เทอม2ค่ะซึ่งตรงเนี้ยพี่ว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ปี1น้องๆจะได้เรียนพื้นฐานของทั้ง8 track นี้เลยการที่น้องๆได้เรียนทุกอย่างเนี่ยน้องๆก็จะสามารถค้นหาตัวเองและเลือก track ได้ในตอนปี3ค่ะนอกจากนี้นะคะการที่น้องๆได้เรียนครอบคลุมทุกพื้นฐานเลยอ่ะมันจะมีประโยชน์ต่อการทำงานในชีวิตจริงมากๆเพราะว่าน้องๆก็จะทำได้ทั้ง database ทำได้ทั้งซอฟต์แวร์ดีไซน์เรียกได้ว่าจบกับคณะ ICT เลยค่ะมาพูดถึงหลักสูตรไทยฝั่ง DST กันบ้างนะคะโดยหลักสูตร DST ค่ะเราจะไม่ได้มีการแบ่งเมเจอร์เหมือนหลักสูตร ICT แต่ว่าเราจะเน้นไปทั้ง4ด้านค่ะประกอบไปด้วยด้าน IoT ด้าน Cyber Security ด้าน Data Science แล้วก็ด้าน Software Engineering ค่ะนอกจากนี้นะคะในหลักสูตรนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะเน้นด้านการฝึกงานค่ะน้องๆจะได้ฝึกงานทั้งช่วงซัมเมอร์แล้วก็ฝึกงานแบบสหกิจด้วยนอกจากที่เราจะได้เรียนวิชา ICT ที่เกี่ยวกับโคดดิ้งแล้วน้องๆยังจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลายๆแบบด้วยว่าจะเป็นวิชา Public Speaking, Academic Writing แล้วก็ Business Writing ค่ะอย่างตัวพี่เองเนี่ยตอนที่พี่ได้ไปสัมภาษณ์ทุนไปญี่ปุ่นนะคะพี่ก็ต้องพูดต่อหน้าที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษคนเยอะๆเลยตอนนั้นน่ะพี่ก็ได้นำความรู้ที่อาจารย์สอนพี่จากวิชา Public Speaking มาใช้แล้วพี่ก็ได้ทุนมาค่ะก็เลยบอกเลยว่าคลาสต่างๆที่คณะเราสอนเนี่ยมีประโยชน์จริงๆต่อการใช้งานจริงๆค่ะและสำหรับน้องๆนะคะที่เข้ามาเรียนคณะ ICT กับ DST ค่ะแล้วก็ยังมี elective course ให้น้องๆได้เลือกหลายวิชาด้วยกันอย่างเช่น management
1: digital marketing economics กับ accounting ค่ะ
0: หรือน้องๆจะเลือกเรียนวิชาสนุกๆเช่น digital drawing digital photography หรือ PE ก็ได้แต่สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ภาษาที่3คณะเราก็เปิดสอนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียนตามความถนัดของน้องๆได้เลยข้อต่อไปข้อนี้นะคะพี่อยากให้น้องๆตั้งใจฟังให้ดีสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เรียนจบ4ปีและได้เกรด4ทุกเทอมทางคณะเราอ่ะจะแจกเหรียญทองด้วยนะและทองที่พี่พูดอ่ะคือทองจริงๆเลยนะทองคำจริงๆเลยอย่างรุ่นพี่เองอ่ะปีที่แล้วก็ได้เหรียญทองนี้ไปตั้ง2คนเพราะฉะนั้นตั้งใจเก็บเกรดเข้าไว้นะคะน้องๆหรือถ้าไม่อยากรอจนครบ4ปีถ้าในตลอดปีการศึกษา2เทอมเนี่ยน้องๆสามารถทำเกรด4ตลอดทั้ง2เทอมได้น้องๆก็จะได้เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจากคณะซึ่งเหรียญรางวัลเนี่ยน้องๆสามารถนำไปขอทุนการศึกษาได้เยอะมากมายเลยมาพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ๆ ICT ในมหาวิทยาลัยกันนะคะสำหรับพี่ๆ ICT ค่ะพวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ในตึกคณะ ICT ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายในตึกคณะค่ะไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเดินไปเรียนตึกนู่นตึกนี้เรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะข้อนี้สำคัญมากคณะของเราเนี่ยเป็นคณะที่มีคอมพิวเตอร์เยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยเลยค่ะและเยอะเนี่ยเยอะจริงๆนะมีทั้งหมดถึง500เครื่องด้วยกันเลยค่ะเรียกได้ว่ามีทุกแบบมีทุกสเปคเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาเรียนที่คณะ ICT นะคะบอกเลยว่าเราจะมีแล็บคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้กับน้องๆสามารถเข้ามาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะและสำหรับพี่ๆปี4ที่กำลังทำซีเนียร์โปรเจกต์อยู่เนี่ยคณะก็จะมีแล็บคอมพิวเตอร์แยกไว้ตั้งหากเป็นพิเศษให้พี่ๆปี4อีกด้วยซึ่งตรงเนี้ยพี่ว้าวมากเพราะว่าพี่ๆปี4จะสามารถระบุสเปคคอมได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แรงแค่ไหนเร็วแค่ไหนระบบปฏิบัติการแบบไหน OS Mac Linux บอกเลยค่ะว่าเลือกได้ทุกแบบและคณะก็จะมาจัดสรรให้พวกเราค่ะความจัดเต็มของคณะ ICT ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคณะเราเนี่ยซัพพอร์ตอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับน้องๆคณะด้วยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คอมพิวเตอร์หรือว่าเว็บแคมเนี่ยก็สามารถยืมคณะเอาไปใช้เพื่อการศึกษาได้เลยอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคณะเราก็มีการจัดสรรอุปกรณ์พวกเนี่ยให้กับนักศึกษาที่ต้องการด้วยอย่างเพื่อนสนิทพี่เลยก็ได้ขอยืมคอมของคณะไปและคณะเองก็น่ารักมากเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นรถตู้เอาไปให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็สามารถยืมได้ตลอดเทอมการศึกษาเลยค่ะสำหรับตึกคณะของ ICT นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นแต่ไอเทมลับของเราเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น4ค่ะนั่นก็คือห้อง Grand Auditorium ซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องหอประชุมใหญ่ของคณะเราเลยค่ะจะมีงานสัมมนาหลายๆงานแล้วงานสำคัญต่างๆเช่นงานประถมนิเทศงานไหว้ครูก็จะจัดที่หอประชุมแห่งนี้อีกหนึ่งความพิเศษที่พี่อยากจะอวดนะคะก็คือคณะของพวกเราเนี่ยค่ะมีบันไดเลื่อนซึ่งเนี่ยตอนพี่เข้ามาปี1พี่แบบว้าวมากเพราะแบบพี่ไม่เคยมีบันไดเลื่อนมาก่อนตอนที่พี่เรียนมัธยมแต่น้องๆไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบัน

ให้เหนื่อยเลยเพราะที่คณะเรามีบันไดเลื่อนที่เปิดให้นักศึกษาได้ใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะเราอ่ะยังขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่สูงมากเมื่อคุณลุงรปภ.เราเนี่ยค่ะจำนักศึกษาได้ทุกคนทุกวันในที่นี้คือทุกคนจริงๆนะคะหากมีเพื่อนต่างคณะเข้ามาในคณะเนี่ยคุณลุงก็จะจำได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่คณะ ICT แล้วก็จะเรียกให้มาเซ็นชื่อแล้วก็รับบัตรสำหรับไอเทมที่นักศึกษา ICT ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะและอีกไอเทมหนึ่งนั่นก็คือเสื้อกันหนาวนี่เองเพราะว่าคณะเราอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นคณะที่แอร์หนาวที่สุดเลยค่ะหนาวเหมือนทั่วโลกเหนือเลยเพราะฉะนั้น2ไอเทมนี้เป็นไอเทมที่น้องๆจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะสำหรับการเรียนการสอนในคณะ ICT นะคะคลาสทั่วไปค่ะจะมีนักศึกษาไม่เกินคลาสละ70คนยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะคลาสภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราจะมีนักศึกษาไม่เกินคลาสละ20คนค่ะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์จะได้ดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงเลยและตรงเนี้ยพี่ว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยเรียนกันเป็นคลาสเล็กๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักกันหมดเลยแล้วก็อาจารย์เองก็จะรู้จักนักศึกษาทุกคนเลยค่ะสำหรับนักศึกษาคณะ ICT นะคะคณะเรายังมีโควต้าพิมพ์เอกสารให้ฟรีด้วยค่ะโดยนักศึกษาปี1ถึงปี2เนี่ยเราจะพิมพ์ได้ฟรีถึงปีละ300แผ่นปี3ถึงปี4เราจะพิมพ์ได้ถึง400แผ่นต่อปีค่ะส่วนตัวพี่นะพี่ใช้คุ้มมากเพราะพี่ใช้ทุกปีหมดโควต้าทุกปีเรียกว่าเป็นอะไรที่พี่คิดว่าดีมากๆค่ะถ้าได้ยินเด็ก ICT พูดว่าเดี๋ยวไปเจอกันสวนไผ่นะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงสวนไผ่จริงๆนะคะแต่ว่าเราจะเรียกลานชั้น1ของเราเนี่ยว่าสวนไผ่ซึ่งตอนนี้นะคะสวนไผ่ของเราก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Innovative Space แล้วนะคะซึ่งตัว Innovative Space เนี่ยน้องๆสามารถมานั่งชิลมานั่งทำงานโดยที่ตรงตัว Innovative Space เราจะมี LED Wall อันใหญ่เอาไว้ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆรวมถึง AI Center สำหรับน้องๆที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง AI ได้เข้าไปใช้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่เลิกเรียนแล้วยังไม่อยากกลับบ้านหาที่นั่งทำงานบอกเลยค่ะว่าชั้น2ของคณะเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า Co-working Space ซึ่งตรงนี้นะคะน้องๆสามารถมานั่งทำงานมาใช้คอมพิวเตอร์ใช้มอนิเตอร์มีปลั๊กพ่วงให้เสียบมีแอร์เย็นๆและที่สำคัญค่ะอินเทอร์เน็ตเร็วมากเพราะฉะนั้นสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนต่อไปนะคะสายกินจะต้องชอบสิ่งนี้ค่ะคณะเรายังมีคาเฟ่ประจำคณะด้วยชื่อร้านว่า ICT ค่ะซึ่งร้าน ICT นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายชากาแฟขนมเมนูที่ recommend ที่สุดเลยคือเมนูชานมเสือพ่นไฟค่ะอร่อยมากๆเด็กจากคณะอื่นต้องมาต่อแถวกินกันเลยนะพี่เองกินอย่างน้อยวันละ2แก้วเป็นอย่างต่ำสำหรับคณะ ICT นะคะเรายังมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมสายรหัสค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่ๆน้องๆสายรหัสเดียวกันเนี่ยจะได้มาพบปะแล้วก็รู้จักกันนอกจากนี้นะคะไม่เพียงแต่ที่เราจะได้มารู้จักกันแล้วเรายังสามารถช่วยกันเรียนได้ด้วยค่ะโดยพี่ๆสายรหัสเดียวกันเนี่ยก็จะส่งต่อชีตส่งต่อเลคเชอร์ส่งต่อเทคบุ๊กให้กับรุ่นน้องเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะอินเตอร์เป็นหลักสูตรนานาชาติเพราะฉะนั้นทำให้คณะเราค่ะมีเด็กนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากมายจากหลายประเทศเลยอย่างพี่เองเนี่ยมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่า GT เพื่อนพี่มาจากกัมพูชาก็สนิทกันมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นี้เลยนอกจากนั้นนะคะบอกเลยว่าน้องๆคนไหนที่อยากมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือไปอินเทิร์นชิพที่ต่างประเทศคณะเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าคณะเรานะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับท็อปยูนิเวอร์ซิตี้จากหลากหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศนอร์เวย์ประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศอังกฤษค่ะนอกจากนี้เวลาไปเนี่ยคณะยังมีทุนสนับสนุนให้อีกด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะโดยคณะเรานะคะยังมีการจัดแข่งขันทั้งภายในและก็สนับสนุนให้ไปแข่งขันภายนอกระดับนานาชาติด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศอย่าง National Software Competition หรือการแข่งขันระดับนานาชาติอย่าง Imagine Cup นะคะคณะเราอ่ะก็จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประสบการณ์การแข่งขันมากมายเลยค่ะอย่างพี่เองนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาพี่ก็สนับสนุนให้พี่ไปแข่ง National Software Competition เป็นการแข่งประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่พี่ได้ไปทำอะไรนอกเหนือห้องเรียนเรียกได้ว่านอกจากจะมีความรู้จากห้องเรียนแล้วยังได้ฝึกลงแข่งขันจริงๆด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำสตาร์ทอัพนะคะฟังอันนี้ดีๆค่ะสำหรับหลักสูตร ICT นะคะเราจะมีวิชาที่ชื่อว่า e-business ค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องๆจะได้มาคิดโปรเจกต์สตาร์ทอัพด้วยตัวเองฝึกทำตั้งแต่ design thinking process ไปจนเป็น product จริงๆเลยซึ่งวิชาเนี่ยพี่บอกเลยว่าสอนดีมาก
สามารถนำไปทำเป็นสตาร์ทอัพจริงๆในอนาคตได้เลยเพราะเขาไม่เพียงแต่จะสอนว่าเราจะ implement product ยังไงแต่เขายังจะสอนในมุมของ business ต่างๆเช่นการทำ financial estimation design thinking project management แล้วก็ leadership skill ต่างๆด้วยค่ะในส่วนของน้องๆ DST นะคะก็จะมีวิชาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือวิชา industrial experience ค่ะเป็นวิชาที่จะพาน้องๆเนี่ยไปดูวิธีการทำงานของบริษัทด้านเทคชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆเลยค่ะคณบดีของเรานะคะใจดีมากก็ไก่ล้านตัวคณบดีของเราอะค่ะจะชอบแวะเวียนมาถามถ่ายนักศึกษาที่นั่งทำงานอยู่ว่าเป็นไงบ้างให้คำปรึกษารวมถึงเอาขนมมาแจกอีกด้วยนะช่วงใกล้สอบนะคะคณะเราเนี่ยก็จะมีเซสชั่นติวสอบให้กับน้องๆด้วยโดยพี่ปีสูงเนี่ยจะมาติวให้กับน้องๆฟังมาถึงข้อ50นะคะแสดงว่าน้องๆเนี่ยต้องมีใจรักให้กับคณะเราบ้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นพี่เลยอยากจะขอเชิญชวนให้น้องๆทุกคนที่สนใจอยากจะรู้จักคณะเราให้มากขึ้นมาเข้าร่วมกิจกรรม Open House ซึ่งน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารว่าจัดที่ไหนจัดยังไงได้ที่ Facebook MUICT Open House ได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะแล้วมาเป็นรุ่นน้อง ICT กันนะคะพี่ๆรอเจอน้องๆทุกคนอยู่ค่ะ

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่ค่ะ
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะ
3: แ
0: ล้วเด
3: ี๋
0: ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาหยีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
5: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อ
3: ุ
0: ปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
5: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
2: อ่ะช็อกกุนคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
0: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้ตอกมีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอกในนี้ก่อน
4: แล้วท
2: ี
4: นี้โชกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
0: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
4: ก่อนนะครับ
2: มาฮันหนูตอกแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
0: โอเค
2: นี่อย่างนี
3: ้นั่นแหละ
2: เห็นไหม

0: ทำเป็นยังครับ
1: ค่อยเนี่ย
0: นี่ต้องคุณเอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
2: เย้ออกเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: นี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เปย
3: ์ไหมสวยจังเลย
2: จิ้มแต
0: ่พี่บ๊อบบ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: โชซิโชซ
0: องใหญ่ด้วย
2: ไหนองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
0: ฝีมือใครครับ
2: เก่งๆคุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยมั้ยคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
2: พอได้ค่ะได
4: ้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
2: โอ้เก่งเลย
0: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
2: นับด้วยนะ
0: ได้แล้วครับ
3: ค่ะ7อีก3อีก3
2: ค่ะ
0: แล้ว
2: ของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ฝั่งละ10นะคะ
0: ให้ใบ1ให้ใบ1
2: เอาบ้างมั้ยอ่ะ
0: ไม่เอาเลยแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอาไหมค่อยๆใส่ลงไป
2: ถึงแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไปเออ
0: ครบหรือยังคะน้องบ้าน
2: ครบแล้วค่ะ
3: ค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไป
2: ล้
3: างมือก
0: ่
3: อน
0: สกุลมามาล้างมือมา
3: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
3: ค่ะ
0: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละคร
3: ับ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะเออโอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมพองทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
1: แป้ง
0: แป้งหรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: แล้ววันนี้จะทำผงอีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้งผงเอง
3: กี่ถ้วยแล้วคะ
1: 3
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
0: เดี๋ยวแม่ช่วยยกค
3: ่ะ
0: นี่ค
3: ่
0: ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราต้องคนอะไรไหมไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
0: เออหยีลองทำ
3: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
0: ค่อยนะครับจะกระเด็นลงกระทะ
2: พี่เฟย์เลย
0: นู่น
5: ได้คน
3: คนเลยค่ะ
5: คนเลยคนเลย
1: ร้อนอยู
3: ่ร้อน
0: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
0: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
0: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
2: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
0: ่วาย
5: เอาแป้งลง
0: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
3: ได้แล้วนะคะ
0: ได้แล้ว
3: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะคือเราจับดู
3: นะคะร้อนก็ร้อนอยู่นะ
0: คือลักษณะของแป้งอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
3: โชกุนเลยค่ะ
0: ได้ไหมคะพี่เฟย์ระวังนะคะ
5: โชกุนถอยหน่อยโชกุนถอยหน่อย
3: วางเลยค่ะ
0: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
3: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
0: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
3: จากแป้งค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ค่ะมา
0: แอ
3: บอบมาแล้วอ
0: บอะไรอ
1: บมันที
3: เก
0: ่
3: งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
0: ได้ค่ะคุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
3: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดนะคะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
3: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
0: ฟองเย
3: อะหาสักครู่นึงอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
0: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
6: เคยค่ะ
0: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมได้ไหม
5: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งหมดโหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
3: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
0: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
3: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวลงคุณครูหน่อย
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
0: หอมไหมหอมบ้าง
1: หอมหอม
0: หอมหอมไหมหอมไหม
1: หอม
0: ค่ะ
1: เหนียวนะ
0: ร้อน
3: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
5: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
0: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
3: ค่ะ
0: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
3: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
0: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลง

0: ทีละฟอง
1: ทีละฟองนะคะ
2: แต่ประมูล
3: เรื่องนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะใส่แป้ง
4: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
3: คนละสีสวยเลยนะคะ
5: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข
3: ่
5: เลย
3: ใช
0: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
5: โอ้โห
4: โชว์ฝีมือ
5: ขอแป้งแล้ว
1: พี่ป้อนค่ะขอแป้ง
3: ต
1: ัก
3: ให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
3: ร่อนในกระทะนะไม่ใช่ร่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะ
4: เดี๋ยว
3: โอ้
4: โหโอ้โหโอ้โห
0: รอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
4: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
3: น่ะจะเทแล้วนะ
2: เกลี้ยงเลยเทแล้วใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
3: เดี๋ยวเราไปที่
4: หีขอนี่หน่อยนะคะหีขอไอที่ขูดหูดหน่อย
5: thank you
3: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
5: ตรงกลางครับ
3: อ๋ออันนี้เป็นการข้อบีบพี่แป้ง
5: ไม่ใช่พี่เป็นใบหนึ่งพี่ให้เคาะใหม่หนึ่งให้เอาวันนี้ไปเคาะมือตัวเองไม่ใช่
3: เออ
5: เ
3: ด
0: ี๋ยวแม่พอแล้วค่ะ
4: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
3: สองมือค
2: ่ะมันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
3: ันเดี๋ยวพี่แฟช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหูกระทะให้พี่แฟจับไหมคะ
0: ไอ้ยังนะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
4: เสียง
0: แล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
3: ไห
0: ม
3: ยังอันนี้ยังไม่อิน
4: เลยเดี๋ยวพี่ยกให้ครับพี่วางเลย
0: ไป
3: ไหนเป็นพี่ตั้งไฟสิ
2: เชียวคนทำเอง
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
4: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
3: โอ้ไม่นาน
0: นี่ดูสิคะ
3: ต้องคนตรงกลาง
0: ด้วยนะคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
3: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม้
4: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
2: พี่เฟย์ค่ะไหม้แล้วค่ะ
3: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลายอะไรระวังหน้าน้องปั้นอ่ะ
4: ต้องให้หนืดกว่านี้
0: ใช่ค่ะ
6: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
3: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
3: ยกไปนะคะ
0: ยกไปเลยค่ะ
4: ถอย
3: ช่วย
5: ฟังไว้ก่อน
3: อึ๊บ
4: หอม
0: หอมไหมคะ
4: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
4: ชึบเหนียว
0: คุณยกให
3: ้มาเดี๋ยวไม่แฟนช่วยดีกว่า
4: ช่วย
3: เอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้า
4: ว
3: เ
4: อ้ย
0: โอเคนะคะ
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: ขั้นต่อไปเราก็จะ
3: เอามาใส่ลงในพิมพ์
0: แน่ค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
3: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ
3: ์ใส่กันใส่คล้ายๆขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ์
3: แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
0: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
2: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
3: เอ้ากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
5: ดังไหม
4: เคาะยังไงคะพี่เฟร
3: มนี่ค่ะเคาะเอียงๆ
7: ือนกันการทำขนมไทย
2: ไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยคือได้กลายเป็นไม้เห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
7: ให้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
2: นี่มามาขอมา
0: หอยไหม
7: หรอคะ
2: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถ่านแล้วเดี๋ยวเราติดห้องทำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ได้ค่ะค่ะช่วยเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
2: ได้ค่ะอยากติด
3: เหมือนกันเลย
0: เราติดดูนะ
4: ถ้าเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
7: โอ้โหมาช่วย
2: อันเบลเลอร์เลย
3: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
2: นี่ไง
3: มามา
4: ติดเลยชึบ
3: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
4: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะ
4: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
5: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
6: ไม่พอแล้ว
2: ก็เลยไม่พูดดีกว
3: ่
2: าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่ก่อนเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
2: แ
3: ล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
6: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
6: ะ
2: ไปๆๆเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพ
0: ราะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ขนแล้วทอง

0: นึกว่าเปิดเองได้
1: ต้องมีเทคนิคจากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: จากเส้นหนึ่ง
1: ได้ให้แตะเบาๆจ้าจ้า
2: บางมากๆเลย
1: กรุบจ้า
0: เฮ้ยแบบนึง
1: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
0: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
1: ให้ขยายใหญ่อะคะ
0: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไปร่อนทอง
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
1: ที่หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลุ่มมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
3: แล้ว
1: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณ
0: ว้าวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้น
1: ใช่ใช่
4: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
3: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
3: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
5: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
3: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
6: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
6: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
1: ตัวนี้แหละ
3: ลูกจะเห็นตัวนั้นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
6: โหเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
3: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
4: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
3: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
4: ที่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
4: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
3: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
6: ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้
3: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
6: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคมเนี่ย
3: ใช่
6: คมกับมีดหรือเปล่า
3: ประมาณมีดอะค่ะ
6: เราต้องเอามาเหลา
3: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
6: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
3: ก็ทองนี้มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: น
6: ั่
3: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
6: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
5: โอ้ยลืมเลย
0: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะ
6: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ี
0: ค่ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค
0: ่
6: ะ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ี
0: ค
6: ่
0: ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่
6: ไ
0: ป
6: ไปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินแล้วนะ
0: น้องเป็นกิน
2: เป็นยังไงบ้างเด็ก
6: มีใครมา
2: สนุกไหม
0: สนุกมากเลยค่ะ
6: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทอง
0: ใช่ค่ะและที่สำคัญนี่คือ
6: ทะเล
2: ซึ่งหมดแล้ว
8: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้

0: ได้ได้คุณนะคะ
1: ได้อะไรมา
0: ได้ทักษะของการทำขนม
1: ทักษะการทำขนม
2: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
2: เจอกันใหม่นะชมกุล
1: ไปเรากลับบ้านกัน
0: ผมของให้แม
4: ่อะไรนะ
0: ผมให้แม่ครับ
1: หิวลูกเหรอครับ
0: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับป่ะจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
1: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
0: ดี
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eco learning with lot ซึ่งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัทธิสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราเน่าจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ที่ยวเมืองชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: อนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
3: น้ำใต้อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
2: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาเฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำทูบสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยุงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยุงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.สองใหม่นะ
2: โอ้ยยังไม่โดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็ก
2: ทาน
3: ใบเนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับคุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบเลยค่ะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอเก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเขาเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าวไม่มี
2: โอเคได้ครับเล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ
3: ันนี้บทละเอียดค่ะล
2: ู
3: กนะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมากแต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล
3: ่ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: แต่เราว่าเอาไว้แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จันเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อ๋อนี่คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้ผ้าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้มๆๆอ๋อ
2: เด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: ทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะชุ่ม
0: อุ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำคุณขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

นชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้าย

ของผมผึ้งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R

0: L M A T T E R Mineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: การวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้โอ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเปลือก
3: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู่

0: นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
1: ม้วนมาอย่างนี้เลย
2: เหนียวเนาะ
3: ต้องบิด
0: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกช็อกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
1: พอดี
0: แก่ไหมแม่
1: บอแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นนิดนึงเนาะ
1: ดีกำลังดีอยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
1: า
0: ะ
1: บออ่อนเกินบอแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
0: จับหน่อยเนาะ
1: คันลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้เบื้องเพียงยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยั้งนี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ย
0: ั้
1: ง
0: อ
1: ๋
0: อเหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
0: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
0: นะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาด

0: ได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: อาทิตย์ละน้อยอาทิตย์ละน้อย
1: เพราะแรงเ
0: รามันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาสาวแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะ
0: ครับไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ด
2: เต่าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต่าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
2: อ
3: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมันนะ
2: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
2: นี่ก็ใช
3: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
2: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได้
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออก
3: กาบทีละกาบ
2: เอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
2: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
2: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
2: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
2: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
2: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
2: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
2: จ้ะ
3: ที่กินได
2: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
2: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
2: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได
2: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
2: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อย
3: ก
2: อาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามา

0: ได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: เกลือ
1: ค่ะ
0: และไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
2: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
2: ใส่หม้อแกงด้วย
0: อ๋อ
2: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซดสักใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหกปีแม
2: ่เออตามหกปีก่อนตามหกปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตะปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทีวี

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Phuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Phuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: าแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บแต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
0: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่นี้มันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
3: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี้
1: ใช่ใช่
0: คุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ตัวลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2 เมตรคูณ2 เมตร

0: มันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
1: แล้วมันไม่แออัดเกินไปเหรอ
0: มันไม่แออัด
1: แต่สูงมีเตี้ย
0: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
1: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
0: ใช
1: ่คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเขาโตได้แค่ไหน
0: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
1: คือสูงพอๆต้น
0: มะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
1: ้ครับ
0: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
1: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
0: ให้ร่มเงา
1: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
0: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
1: คือราก
0: มะขามเทศ
1: มะขามเทศเนี่ย
0: ใช่
1: จะตรึงไนโตรเจน
0: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
1: เออนี่
0: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
0: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
1: คือไม่เห็นใบมัน
0: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวๆเหม็นเขียวอ่ะ
1: ดมแล้วกินเลย
0: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
1: ไม่ต้องฉีดเลย
0: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
0: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
1: จริงครับผม
0: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
1: พี่แรงน้ำมากเลย
0: เนี่ยเนี่ย
1: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
0: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
1: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
0: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะ
1: โคนอวบหน่อย
0: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี
0: ่
1: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี่ย
0: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้
0: น
3: ะ
0: เห็นรากคร
3: ับยิบๆเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
1: ตรงนี้สำคัญมาก
0: สำคัญ
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้นจะเป็นไร

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบๆบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดี
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้ดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: hatchery
3: เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ามกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆเลย
3: ตัวเล็กๆเป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ามกามต้องการแสงแล้วแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสารา

0: กุ้งจะไม่ลอกคราบแต
1: ่
0: ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
1: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
0: ใช
1: ่มีแสงหน่อยๆ
0: ใช่
1: ปราศจาก UV
0: ใช่
1: อยู่อย่างเงี้ย
0: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29ถึง31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
1: อุตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
0: ใช่ใช
2: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
0: คือกล้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
2: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
1: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
0: ใช่
1: พอ12ครั้งปุ๊บ
0: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
1: แล้วกินเลย
0: ใช่ถูก
1: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
0: ตลอดชีวิต
1: เฟี้ยวมาก
2: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง20วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำข้อกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแหมแบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
0: นี่ก็สุดแล้วอ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
3: ไม่เกี่ยว
0: ป๊าด
3: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
2: กุ้งถังมะพร้าว
1: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นปุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
2: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
2: ี่เส้นดีอ่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับมั้ย
0: ไม่นับ
2: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
2: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
2: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
2: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
2: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
3: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกราม

0: ใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู้ติดกัน
2: โอ้โ
0: อ้จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8 นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแม่เยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
3: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
4: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
0: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
3: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ครับ
3: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
1: ครับ
3: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
1: ครับ
3: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
1: กุ้งขาว
3: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
1: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบโอ๊ยสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
3: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่หนึ่งน้ำสมบูรณ์ไหม
1: ครับ
3: สภาพอากาศเป็นยังไงนั่นเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
1: อ
3: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
1: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
3: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพง

0: ถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
1: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
2: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะเป
3: ็
0: นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่แม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่า3กิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูง
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเหรออันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดำดำหน่อยม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
4: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังนี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
0: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
0: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ทีละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็

0: จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
1: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นบ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปูว่ารสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยาก

0: จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอ
1: มันเป็นต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้นะ
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พอประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปเลาะไปอีกเนาะไปเลาะอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้โอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละ พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้ง
1: และเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหนพี่
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่รีมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมก็เลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด็ดแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่เก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: จริงๆถึงขีด
1: แล้วเนี่ยเกือบขีดแล้วอ่ะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่ๆ
0: คุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยร้อยสองร้อยปี
1: ร้อยถึงสองร้อยปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนในนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้นต้นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆเนี่ยเขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้เป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะขามเทศ
1: พอๆมะขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศ

0: ก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
1: ้ครับ
0: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
1: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
0: ให้ร่มเงา
1: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
0: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
1: คือราก
0: มะขามเทศ
1: มะขามเทศเนี่ย
0: ใช่
1: จะตรึงไนโตรเจน
0: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
1: นี่
0: สำคัญ
2: รู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
0: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
1: คือไม่เห็นใบมัน
0: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวๆเหม็นเขียวอะ
1: ดมแล้วกินเลย
0: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
1: ไม่ต้องฉีดเลย
0: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
2: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
0: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
1: จริงครับผม
0: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
1: พี่แรงน้ำมากเลย
0: เนี่ยเนี่ย
1: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานหรือเกินเดือนละครั้ง
0: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
0: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
1: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
2: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
3: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
0: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
1: โคนอวบๆหน่อย
0: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ
2: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ละครับ
0: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
1: ได้ครับพี
0: ่
1: เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
0: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
2: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าท่านตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
1: ดินในถุงเนี้ย
0: ห้ามแตกเลยใช่ตอนปลูกเนี่ย
3: โอ้
0: น
3: ะ
0: เห็นรากเขาย
3: ิบยิบยิบเลยนะ
0: เห็นไหมครับรากเขา
3: ตรงนี้สำคัญมาก
2: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบโคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้น

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยนะฮะเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าเอาผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมกุมภาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้โน
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย่หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: hatchery
3: เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของก้ามกามเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆเลย
3: เป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งก้ามกามต้องการแสงและแสงที่ลงมาเนี่ยกรอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช่
2: มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV

0: ขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
1: คือก้ามกามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งก้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
1: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
1: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
1: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
1: ตลอดชีวิต
3: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ทิเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาละครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นละครับส่วนลูกกุ้งก้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งก้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งก้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแหมแบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆเรื่องอาหารของกุ้งถัง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยนะครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
4: นี่ก็สุดแล้ว
1: อ้าวแล้วไม่มีได้เหรอ
4: ไม่เกี่ยว
1: ป๊าด
4: โอ้โหติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมันเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าว
2: อันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งก้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นตุ๊บๆเลย

0: เดือนนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นละกัน
0: เอาก
1: ี่เส้นดีกว่า1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับไหม
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: ติดกันโอ้โอ้
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้ว

0: พันธุ์ไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งล่ะครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัมและน้ำ200ลิตรหมักทิ้งไว้3วันก็เป็นอันใช้ได้ล่ะครับจากนั้นก็นำจุลินทรีย์ไปราดบ่อก่อนจะลงลูกกุ้งและราดทุกๆ15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำครับโดยน้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 7.7 ถึง 8นะครับซึ่งที่ประกอบฟาร์มก็จะเช็คทุกวันเลยครับแหมเยี่ยมจริงๆแต่ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำจากการเลี้ยงกุ้งจะส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมหรือไม่คำตอบก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
2: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2: ครับ
1: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่มีเลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
0: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
1: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
2: ครับ
1: ในประเทศชาวกล้ามกรามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่ากล้ามกรามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 3-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
2: ครับ
1: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
2: ครับ
1: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
2: กุ้งขาว
1: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
2: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
1: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
2: ครับ
1: สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
2: อ
1: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
2: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
1: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
0: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่า พี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: ครับสุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดีแน่นอน

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มยี่สิบจ้าย
3: ี่สิบบาทครับ
4: เยอะกว่า
2: ได้หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะโ
3: อ้น่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะ

0: ข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ถึงกิโลข้าวนี่ข้าว
1: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
2: มามามีขายมีเขาคิวมา
0: ข้าวนี่เหลืออยู่
3: บ้านลุงดูปุ่นาเชื่อสิออกมาได
4: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
5: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีที่สิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเวลาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอยู
3: ่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นติดตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: ิ่งเฮ้ยอึ๊บปิ่ง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
1: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
3: ่วันนี้ขายดีให้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
3: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
3: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่น

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theoria สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีนึงในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกนึงที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนด์บาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนเลเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่อาหารที่เราทานไปอาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
0: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
1: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
0: ยังไงฮะถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอไอ้มันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
0: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยแหละครับและนี่เลยครับก็คือแซนด์บาร์ของเราโอ้โหเจ้าแซนด์บาร์นะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
0: 1ท่านเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
0: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
1: ใช่อันนี้ทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
0: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
1: ใช
0: ่แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้ฮะ
1: อันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
0: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
1: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า 1ท่านต่อเทอราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
0: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั่งพลูออกมาขนาดไหน
1: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกนี้ค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
0: น้ำร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
0: ่
1: เพราะว่าทรายตัวนี้ค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
0: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
0: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
1: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่มั้ยคะจะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งนึงเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
0: แค่15
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ครั้ง
0: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
1: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ
0: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาทรายดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: ของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อน
1: เ
2: พราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผม
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวเนี้ยก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเลทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเลทมันอะจะบีดเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: โอ้ยสบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยแหละครับ

0: เปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแม่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิ้ลที่ทานจริงๆนะฮะสรรพคุณดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นจริงๆแอปเปิ้ลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: มีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเหลืองแล้วก็แอปเปิ้ลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิ้ลมันเอามาทำอะไรยากนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสลัดแล้วก็กินสดเงี้ย
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได
0: ้อ๋อพายแอปเปิ้ล
1: ใช่
0: พายแอปเปิ้ลที่บอกว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิ้ลทำแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียวเลมอนซอส
2: ส่วนผสมในการทำ low raspberry apple เขียวเลมอนซอสแป้ง low raspberry green oak red oak เต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิ้ลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีนี้
1: ถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ทานมังสวิรัติหรือทานเจเหมาะมากไม่มีเนื้อสัตว
1: ์
0: ไม่มีส่วนผสมที่มาจาก

ที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5 วัน 3-5

0: พอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

0: อนนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะแล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเราก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: เราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรนะคะแป้งโรสไลเบอรี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมะกอกครับผม
0: ใส่แหนมผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรซ์เบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอ๊คค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้แล้วค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่านี้เหมาะมาก
1: ทานได้
0: นะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำโลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิ้ลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่เป็น2ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรซ์เบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิ้ลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
0: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herb Styria สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herb Styria สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็ครายเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: องครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่ร่วมกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: บอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: อนข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: ขอเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆ อึ๊บ อ๋อ How tight
1: not too tight but yeah yes. it's comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่ตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัว

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Hey.
0: Marshmallow, huh?
1: มีมัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ช็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough
1: Any good? Bad. Bad, bad now. แพ็กก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆทำกลางอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ย

0: ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปแล้วแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นน่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
1: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
0: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวแพทจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากประเทศไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั่นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทําไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทําสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูหน้าตาสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ้ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอจิบเวฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้แพทก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่างมาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่าโอ้ยมาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยชัดมาก
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่ามอคคาซิน
2: As far as the moccasins, they have different designs on them and they come from different tribes. And that just recognizes what tribe you're coming from.
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ Cheyenne from early 1900s. This is more traditional.
5: Yes.
4: See these have...The red?
5: Yes, what is it?
4: Paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
0: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
6: และแล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บๆๆๆเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women Mm-hmm. Female.
0: It's longer?
2: Yes, it's longer. And this is same thing made of cow, and this part is made of elk. Mm. It's a buckskin.
3: Buckskin is actually from the deer, and they do the dyeing of it, like our Navajo moccasins are like red, reddish, orange, and the soles are white. And some moccasins are made out of leather that is smoked. It has a certain smell to it, which I like.
4: You can smell.Smoked tan.
0: Mm, like a smoked salmon. Mm,
4: yeah. This is very expensive.
0: Oh.
4: 520. This is elk.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
4: The more traditional way
0: uh-huh.
4: of Native Americans is how they would tan it.
0: Mm-hmm.
4: And back in the day,
0: mm-hmm.
4: it was never this color. Not very many people can do the smoked tan anymore.
0: Mm-hmm.
4: Yeah.So it's hard to find.
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: Rodeo, arts, crafts, they use them for ceremonies or special events like tonight we're using them for graduation.

0: ปัจจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: Hello. Hello.
2: Hello. These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนัง bison.
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside.
1: Yeah.
2: For sure.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนัง bison นิ่มมากเลยอ่ะ

0: Yes, very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
0: Unisex.
1: Oh.
0: Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
2: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: ฮัลโหลเฮ้ยนี่แผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้มาเต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้า
3: ท่านแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะ
1: แพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะแต่กี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสไตย่าแคนยอนของเราหูหิมะลึกมากอะเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอบายดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนว์ชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนว์ชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนว์ชูที่เราก๊อปปี้มา
2: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนว์ชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปใน

0: กองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
1: Is this
2: That's the bison.
1: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
1: How
2: this way? This way.
1: See? Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะ Bison ว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดักกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปนึงเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไป อันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึไบซันที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้าเสียใจจริง
0: ๆไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือโปรโมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็น

0: ขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราจะประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่นี่เป็นอลูมิเนียม
1: เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษคือให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการดึงใส่เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับ
2: อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Daily วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มเรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
2: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
2: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบๆปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
2: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
2: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
2: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
2: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
2: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
2: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
2: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
2: ครับ
3: ของรายได
2: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
2: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
2: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
2: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
2: รถมีที่บ้างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
2: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
2: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
2: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
2: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
2: ้ซึ่งทำได
4: ้ทำได
2: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
2: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
2: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: ให้เลย
2: ให้เลย
3: อันนี้
2: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
2: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าพิมพ์เตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
2: ุ
5: กอย
2: ่
5: างเลย
2: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
2: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
2: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
2: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
2: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: น
2: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน
2: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
2: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
2: อ๋อครับ
3: เบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
2: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
2: เฉลี่ย
3: จาก
2: ว
3: ัน
2: นักศึกษานะครับถือขวดลงมา
1: ขายที่เอียมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้น

0: ที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออที่เขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลา

0: เน็ต DET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่ประมาณ6บาท
0: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: ครับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
2: กับ EMD ได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
2: ็
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
2: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
2: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
2: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
2: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
2: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
2: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
2: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
2: ในอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
2: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
2: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
2: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
2: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
2: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
2: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
2: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
2: ะเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
2: อัน
1: น
2: ั้
1: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
1: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
2: ื
1: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี
2: ้
1: เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช่
2: ใช่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี่
1: พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี่ นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ใน

0: การขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับGreen Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C

0: แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้นออซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้นโอหรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Agronomist A-G-R-O-N-O-M-I-S-T Agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา Soil Profile S-O-I-L P-R-O-F-I-L-E Soil Profile แปลว่าหน้าตัดดิน Soil HorizonSoil Horizon Soil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็มๆ
0: ถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย์
0: นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วนั่นก็แบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ไก่เหรอ
0: ตัวจริง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เ
3: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็น
1: อ๋อครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ
3: ันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: ใช่พี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นรอนไหม
3: เป็นรอน
1: อ๋อเป็นรอน
3: เป็นรอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คื

0: จั่วนะเป็นบ้านจั่ว
1: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตรห้าสิบ
0: สอง
1: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่
1: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
1: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
1: ผนัง
0: โอเคนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
1: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
1: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
1: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
1: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
1: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
0: โอ้โหแข็งเลย
1: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
1: ยิง
0: ตัว
2: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีความชอบตลอดแปลกมาก
2: จะทาสีจบ
1: นี่คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็
1: ค
2: ือใช้แม็กนี่แหละ
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วรัดติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็กซ์นี่แหละ
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แม็กซ์
0: ไม่ผิดที่ผิดได้ตรงนั
2: ้
0: นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมันผูก
0: ขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็เป็นเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน
1: ้
2: างานตรงนี้
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
3: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
3: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ยเงี้ย
0: อ
2: ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านใน
2: โช
3: ว์ไม้ดิโชว์ไม้
0: ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี้

0: นี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี
1: ้ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาดิ
0: เอามาดิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี่
2: พี่โก้เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาต
0: ั้
1: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: ไว้ละ
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยได้
2: เอ๊ะได้เอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็นริ
1: ฟเ
0: หม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไ
2: งอ่ะค่อย
1: ๆเอาเปลี่ยนอยู่มัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี
3: ้หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะครับทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องเอาต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอ่อนนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วนี่แดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ะไว้ตรงนี้
1: ขอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ือยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้นี่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกจะได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้าว
2: เดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อควาแมน
4: เป็นไง
3: ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้หน้านิ่งเหลือเกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: อะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหกฮ
1: ะ
3: ไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
5: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่แล้ว
3: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
5: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
5: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
3: ครับ
5: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
5: แมนบอ
3: แมน
5: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดีมีสามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
5: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนเขาก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
5: เป็นหลักเนาะ
3: ใช่ครับ
5: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
5: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
5: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
5: แล้วหลังจากนั้น

0: ไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
0: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนไหมทำไมมาอยู่กับปลากระพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
0: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
0: ์
1: ครับแล้วก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได
0: ้เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ถูก
1: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้ว
0: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
0: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
1: ใช่คร
0: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
0: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
0: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
1: ไม่หรอกครับ
0: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
0: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
1: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
0: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่
0: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
1: ่
0: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
1: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
0: ่
1: คร
0: ับทีนี้ต้องอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเน้นบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
1: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่างๆการที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ
0: ่อ
1: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่นี่อยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงนี้น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่นี่ครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
0: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
0: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: ครับ
0: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: นะวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได้

0: พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยมา
1: ใช่ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: รู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกถ้าไม่ได้มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สอง
2: คลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
1: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช
1: ่เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับวิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: วิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: พอเข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยตอนนั้นก็ไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเริ่มจะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: วิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงทุกบ
2: ่อใช่ถ้าบ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่ง

0: ีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: และอย่างนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
0: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับ

0: เนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
1: ี
0: การ
1: โตเร็วแน่นอน
0: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้แล้วเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
0: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะอาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากม
1: ัน
0: สามารถดึงดูดให้ปลาคงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์เก้าก
1: ็
0: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก
1: ็
0: คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งพอน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งคร
1: ับ
0: เราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งคร
1: ับแสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบๆมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
0: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
0: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำค
0: ือ
1: แบบชิวๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
1: อ
0: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักตัวคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ละ
0: พอใช้ได้
1: และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9ค
1: ือ
0: เบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ่
0: ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวอันแลนด์นั่น
0: แหละไม่ใช่เป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ

กับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้เป็นการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยไหมช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยได้น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: ยังสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่ครับ
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่อ๋อโล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันตัวสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
2: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร่
2: ใช่
1: ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวเขาเลี้ยงไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนเนี้ยรับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทําได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสำคัญพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรค ก็ถึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอซ้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอาหารเชื้อแบคทีเรียเข้ามา อีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเราเนี่ยมีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล
2: ้
1: ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเรามั้ย
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกคือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเราโตช้า
1: เรียกว่าทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกควบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ่
1: อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีแล้วก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล
2: ้
1: วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
0: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์อ๋อครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่
1: ม
2: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
2: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้อ
1: แล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
2: อ
1: ะปลาไซอะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
2: อีก
1: ให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะคะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะ

0: ก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลากระพงแดดเด
1: ีย
2: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
2: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
2: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม่มีก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
2: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
2: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
2: GMP
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
2: มาตรฐานฟาร์ม
1: น
2: ั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
2: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้วอ
1: ยู่ตัวแล้ว
2: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
2: โดยการม
1: ี
2: การรับรองใช่คร
1: ับ
2: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
2: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี่ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
2: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
2: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
2: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
2: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
2: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได
1: ้
2: หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
2: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
2: ถูกต้องครับ
1: จ้ามีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
2: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเล
1: ย
2: คืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเราใจ
2: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
2: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
2: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
2: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตนี้ไว้นาน

0: และเราได้มองตลาดส่งออกไปนานและทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่ออาจจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่เนี่ยครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลากระพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อมฟังได้ไปส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อย่างใดแต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคราวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์ของทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาเลย
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาม
1: ันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำมาหากินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมและการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: สังเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกออนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
0: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระชังเนี่ยเมื่อแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารใครได้ก็เอามาใส่เพราะว่ามันปล่อยไข่แล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเราเนี่ยแหละที่ว่าจะขาย
4: มาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู
2: ้มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดปังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนข้าวโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทําการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงเนี่ยครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับฟันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีฝ่ายจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทําการกองทับๆกันไว้ลักษณะของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทําการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ขุยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปานีดเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
0: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
3: ใช้เชือกยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือก ถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
0: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
1: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
4: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหมูกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
5: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
6: ใส่เลยเนี่ย
7: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอแล้วเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
0: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
8: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
0: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
8: ก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
0: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
9: คือการบำบัดบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลย

0: พราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
1: รู้สึกนุกนุกครับดูทั้งตัวเลย
2: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
3: ขึ้นมาเย็นลูก
4: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
5: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเท่าไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500 หรือ 400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
4: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
5: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
6: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
5: แต่แล้วก็มามี
6: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
7: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย
8: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นมุกนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำ50แฟกต์เกี่ยวกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะข้อแรกนะคะคณะของเราไม่ใช่คณะค่ะแต่ว่าเป็นวิทยาลัยซึ่งชื่อเต็มก็คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะรู้หรือไม่ว่านักศึกษารุ่นแรกของวิทยากีฬาที่เริ่มเรียนเริ่มกันในพ.ศ.2530วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกในประเทศไทยค่ะชื่อย่อคณะเราชื่อว่า SS ย่อมาจาก Sport Science ซึ่งเด็กมหิดลจะไม่เรียกว่าสปอร์ตไซน์ค่ะส่วนมากจะเรียกว่า SS แทนคณะเรานะคะไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็เรียนได้ค่ะคณะนี้ไม่ได้เรียนไปเพื่อเป็นนักกีฬานะคะแต่ว่าเรียนไปเพื่อประยุกต์ใช้เอานำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับกีฬาค่ะโดยจบไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ค่ะคณะเรานะคะไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายวิทย์มาก็สามารถเรียนได้ค่ะพี่เองก็จบสายศิลป์เหมือนกันศิลป์จีนโดยคณะเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยกันคือ1หลักสูตรวทบหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรสสบศิลปศาสตร์บัณฑิตโดยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักกีฬาที่จบสายศิลป์มาสามารถเรียนได้ด้วยค่ะสสบก็จะแบ่งออกเป็น2เอกด้วยกันเอกออกกำลังกายและการกีฬาแล้วก็เอกกีฬาฟุตบอลโดยที่เอกกีฬาฟุตบอลเนี่ยของเราเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับวงการฟุตบอลเนี่ยมากมายเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าวทบกับสสบแตกต่างกันยังไงสั้นๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่วนสสบเนี่ยจะเน้นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะพี่จะอธิบายยาวๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกายและวิเคราะห์มุมในการเคลื่อนไหวในแต่ละชนิดกีฬาค่ะสสบจะเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพนะคะโดยสสบจะแบ่งเป็น2เอกเอกที่1คือการออกกำลังกายและการกีฬาก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาการออกแบบโปรแกรมสำหรับกลุ่มคนเฉพาะบุคคลเช่นคนอ้วนคนท้องผู้สูงอายุเด็กแล้วก็มีการจัดการธุรกิจกีฬาค่ะเอกที่2นะคะคือเอกกีฬาฟุตบอลโดยจะมุ่งเน้นพัฒนากีฬาฟุตบอลเป็นสำคัญก็จะมีพัฒนาด้านการสอนการจัดการแข่งขันการตัดสินแล้วก็การทำทีมเรียกได้ว่าครบเลยค่ะทั้ง3เอกจะมีวิชาที่เรียนด้วยกันด้วยนะคะเช่นวิชาโภชนาการพื้นฐานในการเคลื่อนไหววิชาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและอื่นๆอีกเยอะมากเลยค่ะเด็กสายศิลป์อย่างพี่นะคะก็ต้องพยายามมากกว่าคนที่จบสายวิทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีวิชายากอยู่คือวิชาอนาโตมีซึ่งเราก็เรียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์มีไปดูอาจารย์ใหญ่ที่ศิริราชด้วยมีดูกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่างๆเส้นประสาทแต่ว่าเราไม่ต้องผ่าเองนะมีคนผ่าให้เราดูอยู่แล้วเราแค่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉยๆแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วตอนปี1เนี่ยเราจะเรียนฐานของอนาโตมีส่วนถ้าเป็นปี2ขึ้นมา

เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเอ็กซ์ไซส์ว่าเรายกเวทท่านี้เราได้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างจะมีวิชากีฬาบังคับเรียน3กีฬาด้วยกันนะคะก็คือมีว่ายน้ำมียิมนาสติกแล้วก็มีกีตาร์ค่ะน้องๆอยากดูไหมคะว่ากีฬาที่เขาบังคับเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเรียนไปเพื่อเราสามารถเอาตัวรอดได้เวลาอยู่

เรียนแค่วิชากีฬาอย่างเดียวนะคะเรายังมีวิชาอื่นๆอีกด้วยนะคะเช่นวิชาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และโภชนาการค่ะเราจะเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกีฬาเป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมให้นักกีฬาสร้างแอปพลิเคชันในการออกกำลังกายต่างๆและสุดท้ายนะคะวิชาโภชนาการเราจะเรียนเกี่ยวกับโภชนาการทางการกีฬาคือเราสามารถออกแบบอาหารให้กับนักกีฬาได้แล้วก็กินยังไงให้ดีต่อสุขภาพค่ะในมหิดลเนี่ยจะมีประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าที่คณะพี่เนี่ยมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ 10-20% ของคณะเองแล้วเราก็จะได้รับการดูแลจากเพื่อนผู้ชายที่ดีมากเช่นเวลาไปกินข้าวนะคะเพื่อนก็จะเก็บจานให้ผู้ชายเนี่ยก็จะถือจานข้าวไปเก็บให้ผู้หญิงเลยแล้วผู้หญิงกินเสร็จแล้วก็ไปได้เลยค่ะผู้ชายในคณะพี่นะคะก็จะกินข้าวมากกว่า2จานเลยค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นกะละมังเลยทีเดียวค่ะโดยเมนูประจำนะคะก็จะเป็นข้าวกล้องอกไก่ไม่หนังสั่งจนแม่ค้าเนี่ยจำได้เลยค่ะมาถึงปุ๊บไม่ต้องสั่งแม่ค้ายื่นให้เลยผู้ชายคณะพี่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหน้าโหดโหมดคิตตี้ค่ะรูปร่างลักษณะภายนอกเขาอาจจะดูกล้ามโตบึกบึนหน้าโหดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเขาเนี่ยนิสัยดีเอาใจใส่เทคแคร์เพื่อนผู้หญิงดีมากค่ะส่วนมากนะคะหนุ่มวิทย์กีฬาก็จะมีแฟนเป็นสาวพยาบาลซะเยอะเลยค่ะสาววิทย์กีฬาอย่างเราเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายแก๊งใหญ่มากเดินกันไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยใครเขาจะกล้าเข้ามาจริงไหมคะทุกคนผู้ชายในคณะพี่นะคะจะมีซิกแพคกันมากกว่าครึ่งคณะเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเรายังต้องไปทำอาชีพเป็นเทรนเนอร์เป็นคนสอนกีฬาถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คณะเนี่ยจะมีขวดน้ำประจำตัวกันคนละขวดเลยค่ะอยากทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่คณะเรานะคะมีตู้น้ำให้กดฟรีเลยค่ะเย็นอีกนะคะคณะพี่นะคะก็จะมีเครื่องหมายประจำชั้นปีให้นะคะคือเดินมาเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยปีไหนเครื่องหมายประจำชั้นปี1คือเป็นแท็กป้ายชื่อค่ะสีน้ำเงินห้อยคอใส่คู่กับชุดพิธีการ1ปีเต็มส่วนปี2ก็จะเป็นแท็กป้ายชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถบสีเขียวม่วงของคณะแล้วก็ปี3จะเป็นป้ายชื่อหนีบๆส่วนปี4จะเป็นช็อปตัวนี้เลยโดยทุกปีนะคะเราจะมีการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดกันกับเพื่อนๆวิทย์กีฬาต่างสถาบันในงานวิทย์กีฬาสัมพันธ์โดยที่เด็ก SS เนี่ยส่วนมากจะเรียกกันว่า SS สัมพันธ์นั่นเองค่ะตอนที่เราขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราจะเป็นพี่ๆก็คือเป็นเฮดในการจัดงานต้อนรับน้องๆปี1คือบรรยากาศในงานเนี่ยก็มีทั้งกิจกรรมสนุกเฮฮากันแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการรับขวัญน้องผูกข้อมือเรียกได้ว่าอบอุ่นมากเลยค่ะเหมือนครอบครัวกันเลยพอขึ้นปี3เราก็จะมีโอกาสเข้าร่วมทีมสโมสรนักศึกษานะคะพัฒนาทักษะ soft skill นอกห้องเรียนค่ะสำหรับน้องๆปี2ปี3นะคะก็จะมีค่ายเยาวชนรักกีฬาภาคฤดูร้อนด้วยนะคะจะทุกปีเลยค่ะค่ายเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของคณะเราเลยเป็นการให้น้องๆปี2ปี3ได้ลงมาลงมือวางแผนการสอนเด็กเรามีแผนการสอนยังไงต้องสอนเด็กยังไงกีฬาอะไรบ้างส่วนพี่ๆปี4นะคะก็จะดูออร่านิดนึงเพราะว่ามีเสื้อช็อปด้วยเวลาใส่แล้วมันก็จะดูเท่ดูคูลขึ้นมานะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มบิ้วกล้ามกันโตเลยค่ะแบบเดินมาอย่างนี้เลยค่ะเวลากินข้าวก็จะแบบกินน้ำกล้ามปูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะเหมือนกล้ามปูเลยค่ะพอขึ้นปี4นะคะเราก็จะได้เสื้อช็อปค่ะสีขาวแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ตอนไปฝึกงานค่ะก็จะดูแบบลุคเท่ๆนิดนึงค่ะวิทย์กีฬาเนี่ยจบไปไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวนะคะเราสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายมากๆเพราะกีฬาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาเข้ากับคนได้ง่ายสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราอ่ะจะเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเพื่อนหรือน้องๆในคณะเรานะคะยังสามารถหารายได้เสริมตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยเช่นจะเป็นการสอนกีฬาเด็กว่ายน้ำยิมนาสติกเทควันโดฟุตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำงานเสริมในคณะได้อีกด้วยนะคะแต่เราต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ก่อนค่ะเช่นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นต้นค่ะคณะพี่นะคะก็ยังมีห้องฟิตเนสให้เล่นฟรีเลยค่ะสำหรับเด็กวิทย์กีฬาเท่านั้น
้นตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะชื่อว่าห้องDido Weight Training Room ค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะคือสระว่ายน้ำสิริมงคลค่ะเราสามารถลงไปเล่นได้ทุกวันเลยค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนอกจากในห้องเรียนแล้วนะคะยังสามารถพบเด็กวิทย์กีฬาได้ที่ฟิตเนสสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาบาสฟุตบอลสระว่ายน้ำเปตอง

ชื่อเดิมตึกแรกของวิกิลานะคะชื่อตึกว่าสลากกินแบ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยตั้งอยู่ชั้น3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะอาคารที่ใช้เรียนกันปัจจุบันนะคะได้รับพระราชทานนามมาให้ชื่อว่าอาคารศิริมงคลตั้งอยู่ที่มหิดลศาลายาเนี่ยแหละค่ะวิกิลาของเรามีอาจารย์หลายคนมากๆเลยนะคะที่เป็นไอดอลแต่ที่ทุกคนที่น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คืออาจารย์ต้นนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคนนี้ฮอตสุดๆเลยค่ะแฟนคลับในมหิดลชาแนลนี่เยอะมากๆเลยค่ะวิชาที่ได้เรียนกับอาจารย์ต้นนะคะบอกเลยว่าได้เหงื่อถูกวิชาแน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยฟิตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชา PT หรือ Personal Trainer นะคะคลาส Arabic Dance คลาสมวยจีนบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากค่ะขาอ่อนกลับบ้านเลยค่ะนอกจากอาจารย์แล้วนะคะยังมีพี่ๆตัวท็อปนะคะเช่นพี่จินนี่พี่ภูมิพี่พีนโหบอกได้เลยค่ะว่ายอดติดตามมีพุ่งปรี๊ดในการแข่งขันสแตนเชียเฟชชี่เกมนะคะทุกๆปีเลยเนี่ยคณะ SS เนี่ยจะเป็นที่จับตามองของหลายๆคณะเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะตีลังกาเก่งคณะเราอ่ะมีนักกีฬายิมนาสติกหลายคนเลยค่ะที่เป็นทีมชาติมาเรียนที่นี่เช่นพี่เองเวลาเดินในมอนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละ SS มาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนใส่ชุดกีฬาหมดเลยค่ะบ่อยกว่าใส่ชุดนักศึกษาอีกค่ะนี่ไม่รู้เลยว่าซื้อชุดนักศึกษามาได้ใส่อยู่กี่ครั้งแต่ในวิชาที่ต้องเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดนักศึกษาค่ะเพราะว่ามันสุภาพแล้วก็เรียบร้อยกว่าค่ะแฮชแท็กที่เป็นอมตะของวิกิลาเลยคืออะไรรู้ไหมคะแฮชแท็กเราจะรักกันตลอดไปค่ะคำนี้ได้ยินแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาขึ้นสแตนเชียค่ะเวลาโดนลงโทษหรือรุ่นพี่ปีสูงสูงมาเนี่ยเขาจะสั่งแหละกอดคอแล้วก็นี่ค่ะเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันตลอดไปแล้วก็ลุกนั่งไปประมาณเป็นร้อยเป็นพันรอบได้เลยค่ะแน่คุยกันมาถึงขนาดนี้เริ่มสนใจคณะพี่ขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้จักกันมากกว่านี้แนะนำให้มาโอเพนเฮาส์เลยเพราะว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะจัดขึ้นในทุกๆพฤศจิกายนของทุกปีเลยแต่ลืมมากันเยอะๆนะมาเจอกัน

สดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ eco learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิลครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดคางไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืด

ขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือหนึ่งไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบสองกดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่สองหายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกสันหลังก็เป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลัง

ทำโฟล์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดให้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกรงท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือ

ือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดคิดตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับเราสามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแนบไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกครับเราค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับครับอีกข้างครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายครับ

ข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างนึงแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยโอเคครับดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

คนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวมันเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเข็มสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามจะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามแต่ท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเราสองคนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchford School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchford School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: แล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาเรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลย

เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1.การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ได้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe AnimalCafe Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

จากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ที่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนที่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ที่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามที่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะ

วลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

0: องแอปเปิ้ลป้อนน้องได้ด้วย
1: บ๊
0: าย บายยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์ Extinct E X T I N C T Extinctศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชาเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเดชมองเนี่ยครับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเซเบเร่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้องค์ค่อนนะฮะคอนสติตินองค์ค่อนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูต
0: ค่ะ
3: แต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้

0: จ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
1: ้
0: ตลอดจนถึงปลายราชการถ
1: ึ
0: งพระลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
1: ถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
0: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
1: ค่ะ
0: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเหนือมานำเสนอสื่อท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
1: ่
0: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเหนือมาใช้งานวัดชายเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ

เหตุเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันและบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความคล้ายนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพพิจารณาภาพ1นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพพร้อมกับครูได้นะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพของอะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างนี่คือที่ไหนนะมีคนบอกเขาเต่าครับภาพในภาพเนี่ยใช่สถานที่จริงไหมครับไม่ใช่แต่คืออะไรครับคือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับนักเรียนรู้จักโมเดลไหมครับว่าโมเดลคืออะไรครับโมเดลคืออะไรเหรอครับอยากให้นักเรียนตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
3: แบบที่ถอดมาจากต้นฉบับค่ะแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงค่ะ
2: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าโมเดลคือแบบจำลองที่ถอดแบบมาจากต้นฉบับอาจจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับแต่จากโมเดลที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือโมเดลของสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับซึ่งแบบจำลองนี้นะครับคือแบบจำลองของศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งโมเดลที่คุณนำเสนอเนี่ยมีภาพจริงๆก็คือภาพนี้นะครับสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนคือสร้างโมเดลก่อนเพื่อไปสร้างสถานที่จริงนะครับก็คือสร้างเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆนะครับนักเรียนอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับนักเรียนคิดว่าศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับถอดแบบมาจากสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักพอรู้จักไหมเป็นสัญลักษณ์ถอดแบบมาจาก

0: สัญลักษณ์ของป้ายลูกเสือป้ายลูกเสือของเราคือสถานที่ใดครับมีใครรู้ไหมครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแต่ที่นั่นที่นั่นคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ถ้ำพญานครนะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองมาเที่ยวที่ถ้ำพญานครซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาภาพนี้ครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าภาพเหล่านี้คือภาพของอะไรครับภาพที่หนึ่งคือภาพของอะไรครับ
1: ทีว
0: ีสังเกตว่าทีวีของเรามีลักษณะเป็นยังไงอะเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับภาพที่สองล่ะกระถางต้นไม้นะครับลักษณะเป็นไงเอ่ยขนาดแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแล้วรูปที่สามล่ะอันนี้คือแก้วน้ำนะครับมีขนาดเป็นไงครับมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันภาพที่สี่ล่ะอันนี้กล่องใส่อาหารนะครับภาพที่ห้าล่ะหม้อนะครับหม้อทั้ง3ขนาดนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับคือจะมีรูปร่างเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ขนาดเป็นยังไงครับขนาดแตกต่างกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองยกตัวอย่างสิ่งของชนิดอื่นในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับโต๊ะโต๊ะได้นะครับมีอย่างอื่นไหมครับเก้าอี้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างอื่นสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับแต่ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณาเป็นแบบสิ่งของในชีวิตประจำวันและนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นรูปเรขาคณิตนะครับโดยรูปเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยคือรูปเรขาคณิต2มิตินะครับจากรูปนะครับรูปเรขาคณิตที่ครูให้ทั้ง4รูปนะครับมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันครับมีมุมก็คือมี5มุมเหมือนกันนะครับแล้วด้านทั้ง5ลักษณะเป็นไงครับขนาดเท่ากันไหมครับภาพทั้งภาพนี้ไม่คล้ายกันนะครับขออภัยนะครับขนาดก็คือไม่เท่ากันแต่รูปร่างของเราคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับถ้าครูเกิดลองอยากจะเอาภาพทั้ง4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกันไหมครับรูปร่างคล้ายกันแต่มีขนาดเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเนี่ยดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณารูปเรขามิติรูปใดบ้างน่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันคิดว่าสีม่วงคล้ายกับ
1: สีม่วง
0: ก็คือสีชมพูนะครับแล้วรูปสีน้ำเงินของครูล่ะคล้ายกับสีอะไรครับ
1: ส
0: ีฟ้านะครับแล้วก็รูปสีเขียวคล้ายกับ
1: ส
0: ีส้มหลักการพิจารณารูปที่คล้ายกันคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราควรพิจารณาจากอะไรก่อนดีก็คือจำนวนมุมของรูปใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นครูขอจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นดังนี้นะครับครูจัดสีม่วงให้เข้ากับให้อยู่ด้วยกันกับสีชมพูสีน้ำเงินอยู่กับสีฟ้าแล้วก็สีส้มอยู่กับสีเขียวนะครับเนี่ยจากสีม่วงกับสีชมพูนะครับทั้ง2รูปนี้คือมีอะไรที่เหมือนกันครับอะไรเหมือนกันมีลักษณะมุมเหมือนกันใช่ไหมครับครูลองเอามาซ้อนกันก่อนนะครับพบว่า2รูปนี้เป็นอย่างไรครับคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับต่อไปรูปที่2เหมือนเดิมนะครับครูลองนำมาซ้อนกันนะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับและรูปที่3ล่ะครูที่3นะครับก็คือนำมาซ้อนกันก็พบว่า คล้ายกันนะครับ

่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตที่มีขนาดไม่เท่ากันจะคล้ายกันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเวลานำมาทับกันสามารถทับกันได้สนิทนะครับในทางคณิตศาสตร์รูป2รูปที่ทับกันสนิทคล้ายกันไหมครับก็คล้ายกันนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับถ้ารูป2รูปเท่ากันสนิทรูป2รูปนี้จะเป็นยังไงครับจะเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นถ้ารูป2รูปที่เท่ากันทุกประการถือว่าเป็นรูปที่คล้ายกันเลยนะครับอ่ะดังนั้นนะครับลองเชื่อมโยงกับบทความเท่ากันทุกประการหน่อยนักเรียนคิดว่าความคล้ายกับความเท่ากันทุกประการมีอะไรที่แตกต่างกันไหมครับถ้าความเท่ากันทุกประการ2รูปนั้นต้องทับกันสนิทแต่ถ้าจะคล้ายกันรูปร่างต้องเหมือนกันแต่จะทับกันสนิทหรือทับกันไม่สนิทก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปรูปเรขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเมื่อรูปเรขาคณิต2รูปนั้นนะครับมีรูปร่างเป็นไงครับมีรูปร่างเหมือนกันแล้วก็รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับโอเคนะรูปเรขาคณิต2รูปจะคล้ายกันก็คือรูปร่างต้องเหมือนกันแต่ขนาดจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอะมีรูปเรขาคณิต2รูปนะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูมีรูปเรขาคณิต A กับรูปเรขาคณิต B นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคล้ายนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับโอเคนะสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวหนอนนะครับต่อไปสมบัติของความคล้ายนะครับณตอนนี้เรารู้จักกับความคล้ายแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันจะมีสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูกำหนดให้รูปเรขาคณิต A รูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต C นะครับเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูขอใช้รูปสามเหลี่ยมแทนรูปเรขาคณิตเหล่านี้นะครับมาเรามาดูสมบัติข้อที่1กันนะครับสังเกตว่าครูมีรูปเรขาคณิต A ใช่ไหมครับครูเอารูปเรขาคณิต A เนี่ยมาทับซ้อนกันนะครับเราพบว่าตัวเองเป็นไงครับตัวเองคล้ายกับตัวเองไหมครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับรูปที่ซ้อนกันตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสามารถสรุปเป็นสมบัติได้ว่าจากการที่เรามีรูป A ที่ทับซ้อนกันอยู่และรูป A คล้ายกับรูป A นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจากการที่รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองคล้ายกับตัวเองก็คือสมบัติสะท้อนนะครับเหมือนกับการส่องกระจกอะส่องกระจกเห็นเงาของตัวเองก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติสะท้อนนะครับต่อไปนะครับสมบัติที่2นะครับเรามีรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูวางสลับที่นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A มั้ยครับรูปเรขาคณิต B ก็ต้องคล้ายกับรูปเรขาคณิต A ด้วยนะครับถ้ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B แล้วรูปเรขาคณิต Bคล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสมมาตรนะครับก็คือประมาณง่ายๆนะครับถ้าเธอคล้ายกับฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอด้วยนะครับสมบัติที่1สมบัติสะท้อนตัวเองก็ต้อง

คล้ายกับตัวเองสมบัติข้อที่2สมบัติสมมาตรเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับอ่ะสมบัติข้อที่3นะครับอ่ะเรามีรูปเลขาคณิต3รูปที่คล้ายกันนะครับอ่ะรูปเลขาคณิต A นะครับคล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันรูปเลขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จาก A คล้าย B และ B มาคล้าย C นักเรียนคิดว่า A จะมาคล้าย C ไหมครับอ่ะ A ก็ต้องคล้ายกับ C ด้วยนะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติถ่ายทอดนะครับสมบัติถ่ายทอดเธอคล้ายฉันฉันคล้ายเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จะได้ว่ารูปเลขาคณิต A ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต C นะครับนักเรียนปลายทางครับลองร่วมกันสรุปสมบัติของความคล้ายนะครับเรามีสมบัติของความคล้ายอยู่กี่สมบัตินะครับ3สมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคือตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับสมบัติที่2สมบัติสมมาตรนะครับสมบัติสมมาตรคืออะไรครับถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับและสมบัติข้อที่3สมบัติถ่ายทอดยังไงครับถ้าเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานของความคล้ายนะครับตรงนี้นะครับมีนักเรียนตรงไหนคนไหนที่ไม่ทันบ้างครับต่อไปนะครับต่อจากสมบัติของความคล้ายนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดนะครับณตอนนี้ครูจะมีรูป2รูปที่คล้ายกันและครูอยากจะให้เรียนร่วมกันสำรวจว่าถ้าเกิดว่ารูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีสมบัติใดบ้างนะครับโดยเราจะพิจารณาจากใบกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกนะครับจะมีรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับและใส่ลงไปในตารางหลังจากวัดขนาดของมุมแล้วนะครับให้ร่วมกันวัดความยาวนะครับและใส่ในตารางครับสำหรับค่าอื่นนะครับเราจะค่อยพิจารณาร่วมกันทีหลังครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันทำข้อ1พร้อมกันนะครับข้อ1คือวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดขนาดของมุม A ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนปลายทางสังเกตการวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนต้องการวัดมุม A เพื่อนให้จุดศูนย์กลางของไม้ครึ่งวงกลมนะครับอยู่ตรงจุด A นะครับและเส้นที่มุม0องศาหรือ180องศานะครับจะให้ตรงกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นวัดขนาดของมุม A โดยวัดความโดยวัดเทียบกับส่วนของเส้นตรง AD นะครับสังเกตว่ามุม A ของเราวัดได้กี่องศาครับ45องศานะครับหลังจากวัดนะครับก็เขียนลงไปที่มุม A คือ45องศานะครับสี่สิบห้าองศานะครับต่อไปนะครับวัดขนาดของมุม B ครับแต่เนื่องจากมุม B รอบนี้นะครับเราจะต้องมองครึ่งวงกลมจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัดฝั่งซ้ายศูนย์องศาก็จะอยู่ทางด้านนอกครับตัวเลขด้านนอกซึ่งมุม B มีขนาดกี่องศาครับ
80องศานะครับต่อไปวัดขนาดของมุม C นะครับก็เพื่อให้วัดง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองหมุนกระดาษหน่อยนะครับให้มุม C ให้มุม C ตรงกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรง DC จะต้องตรงกับศูนย์องศานะครับมุม D มีขนาดกี่องศาครับขออภัยครับอันนี้มุม C นะครับมุม C มีขนาดกี่องศาครับ95องศานะครับจากที่เพื่อนวัดนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่เพื่อนวัดไหมครับมุม C คือ95องศาต่อไปมุม D ครับวัดคล้ายๆกับมุม C นะครับแต่มุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านนะครับมุม D กี่องศาครับเนื่องจากเราวัดจากทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลยมองวงนอกของไม้ครึ่งวงกลมนะครับมีขนาด140องศานะครับหลังจากที่เราวัดรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วนำขนาดของมุมที่วัดใส่ลงไปในตารางครับมุม A คือ45องศานะครับมุม B 80องศามุม C 95องศาและมุม D 140องศาครับทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ครับเริ่มต้นเราวัดขนาดของมุม P ก่อนนะครับเราพบว่ามุม P ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ45องศาเช่นกันนะครับมุม Q ครับนักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่ามุม Q จะมีขนาดกี่องศาเอ่ยนักเรียนลองเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะมีขนาด80องศาดังนั้นเราลองวัดกันดูครับพบว่ามุม Q ก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับ80องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราลองวัดมุม R นักเรียนพอคาดเดาได้ไหมครับว่ามุม R จะมีขนาดกี่องศานักเรียนคิดว่าน่าจะ95องศานะครับเราลองมาวัดกันดูพบว่าเป็นไงครับก็เท่ากับ95องศาจริงๆนะครับนี่เนาะตามที่เพื่อนวัดให้นักเรียนดูนะครับและมุมสุดท้ายคือมุม S นะครับเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่ามุม S มีขนาดกี่องศาครับ140องศาซึ่งที่เพื่อนวัดก็พบว่าเป็น140องศาจริงๆครับดังนั้นเราเติมข้อมูลที่เราวัดลงไปในตารางนะครับมุม Q มีขนาด80องศามุม R มีขนาด95องศาและมุม S มีขนาด140องศานะครับหลังจากเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่2ทำอะไรต่อครับวัดความยาวนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับว่ามุมที่เราวัดมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับต่อไปข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องการวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอันนี้นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ขนาดที่ไม่เท่ากับในห้องนะครับเพราะว่าการปริ้นของกระดาษอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางวัดได้เท่าไหร่ขอให้ใช้ค่าที่นักเรียนปลายทางวัดได้เลยนะครับ

ส่วนของเส้นตรง AB ที่เพื่อนของนักเรียนวัดได้มีความยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนติเมตรนะครับนักเรียนใส่ลงไป4เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่าไหร่ครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ครับส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่เซนติเมตรครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรใช่ไหมครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับเนื่องจากไม้บรรทัดของเรานะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงขนาดนั้นนักเรียนเอาค่าที่ใกล้ประมาณใกล้สุดได้เลยนะครับต่อไปส่วนของเส้นตรง DA นะครับยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากที่เพื่อนวัดยาวประมาณ 2.6 เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับ BC ส่วนของเส้นตรง BC ก็คือ2เซนติเมตรนะครับส่วนของเส้นตรง CD ล่ะ 1.8 เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง DA ก็คือ 2.6 เซนติเมตรนะครับหรือเราจะพิจารณาเป็นความยาวด้านก็ได้นะครับต่อไปเราวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะครับเราวัดความยาวด้าน PQ ก่อนนะครับความยาวด้าน PQ ด้าน PQ ยาวเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน QR ยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรนะครับ QR ยาว4เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะวัดขนาดได้ไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้ากระดาษของการปริ้นนะครับต่อไปด้าน RS นะครับส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่าไหร่ครับวัดครับประมาณ 3.6 เซนติเมตรนะครับและด้าน SP ส่วนของเส้นตรง SP ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่นำความยาวที่นักเรียนวัดนะครับกรอกลงไปในตารางข้อที่2ครับ

ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ข้อที่2นะครับความยาวไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับดังนั้นถ้านักเรียนวัดได้เท่าไหร่ขอให้กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อที่3กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อ3พร้อมกันนะครับข้อ3คือหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเรานำด้าน AB นะครับมาหารด้วยด้าน PQ นะครับคือหัดหาอัตราส่วนของความยาวด้าน AB ต่อด้าน PQ นะครับด้าน AB ที่เพื่อนวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับยาว4เซนติเมตรนะครับใส่เป็นเศษ4นะครับใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะครับส่วนด้วยและความยาวของด้าน PQ คือ8เซนติเมตรนะครับนักเรียนสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนทำได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับ

ครับเราลองหาอัตราส่วนของความยาวด้าน BC ต่อด้าน QR นะครับด้าน BC เรายาวเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน QR ล่ะ QR ยาวกี่เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับหุยสังเกตว่าเป็นยังไงครับของ2อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าอีก2อัตราส่วนจะเท่ากันไหมครับคิดว่าเท่ากันครูไม่เชื่อลองทำดูนะครับต่อไปหาอัตราส่วนของความยาวด้าน CD ต่อด้าน RS นะครับด้าน CD เมื่อกี้เราวัดได้ 1.8 เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน RS ล่ะ RS เราวัดได้ 3.6 เซนติเมตรนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับหุยเท่ากันนักเรียนคิดว่าอัตราส่วนคู่สุดท้ายเป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับน่าจะเท่ากันลองใส่ข้อมูลดูนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน DA ต่อความยาวด้าน SP นะครับด้าน DA เราวัดได้ 2.6 นะครับเซนติเมตรและด้าน SP นะครับวัดได้ 5.2 นะครับซึ่งทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับนะครับนักเรียนครับจากข้อมูลที่เราทำมานะครับเราได้นักเรียนปลายทางอาจจะได้ความยาวไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับแต่อัตราส่วนของความยาวด้านที่ครูกำหนดเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำข้อ4 5และ6ด้วยตนเองและเราจะมาร่วมเฉลยกันท้ายคาบนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ4 5และ6นะครับเริ่มจากข้อ4นะครับให้นักเรียนจับอัตราส่วนของความยะอัตราส่วนของมุมคู่ที่สมในกันนะครับคำว่าสมในก็คือเป็นมุมที่มีความสอดคล้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ค่ะจากที่หนูได้นะคะข้อ4ก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองจงจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ค่ะที่หนูได้นะคะก็จะเป็นมุม A เท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S ค่ะข้อ5นะคะจากมุมคู่ที่สมในข้อ4จงระบุด้านคู่ที่สมในกันค่ะของหนูก็จะเป็นด้าน AB สมในกับด้าน PQ ด้าน BC สมในกับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากข้อ4และข้อ5เนี่ยเราได้คู่ของมุมที่สมในกันและอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจากข้อ4และ5เราจะนำมาสร้างข้อความคาดการณ์ของข้อที่6นะครับมีเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับจะนำเสนอข้อความคาดการณ์ที่ได้นะครับ
2: ครับจากที่ผมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมี2เงื่อนไขครับคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันเป็นอัตราส่วนเท่ากันครับ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอนะครับเพื่อนบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่นอกจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรามีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขครับที่ขาดไม่ได้ครับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับนักเรียนอย่าลืมเติมตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะขอบคุณนักเรียนมากครับจากใบกิจกรรมนะครับสามารถจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและข้อ2คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันไหมครับจะต้องคล้ายกันนะครับเราเลยสรุปเป็นบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับและเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับทั้ง2รูปนี้จะต้องมีรูปล่างที่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับจะเขียนดังนี้นะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับต่อไปนะครับถ้ารูปเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับจะมี3สมบัติก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอดสำหรับสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสมบัติสมมาตรถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอนะครับและสมบัติถ่ายทอดคือเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติทั้ง3นะครับและ รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีอะไรครับขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจบไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2เรื่องรูปเลขาคณิตที่คล้ายกัน2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่ามี2สมบัตินะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้

เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมก็คือเราจะประยุกต์ทักษะการเขียนมาสู่การรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราทราบแล้วนะคะว่าการเขียนจดหมายสมัครงานเป็นอย่างไรการเขียนประวัติย่อเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะเราจะเข้าสู่กระบวนการรับและส่งซึ่งเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนักเรียนจะได้ทักษะอะไรมาบ้างและตรงกับจุดประสงค์ใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนส่งงานครูมาเรียบร้อยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้คือ1นักเรียนจะสามารถอธิบายมารยาทในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ว่ามีการส่งอย่างไรถึงจะเป็นลักษณะของการส่งอย่างมีมารยาท2คือการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมัครงานได้มาดูสิคะวันนี้ใครจะสามารถส่งแล้วก็รับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะต่อไป3คือใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสุภาพนะคะซึ่ง3ประการนี้จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ใช้วัดและประเมินในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ค่ะขอทบทวนหน่อยสิว่าเด็กๆมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันหรือยังค่ะก็อยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะเนื่องจากชั่วโมงนี้จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือคุณครูจะนำนักเรียนเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วลองให้เด็กๆได้มีโอกาสส่งอีเมลกันดูนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์1เครื่องในการส่งอีเมลก็สามารถทำได้เช่นกันหากท่านสะดวกท่านสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะกับบริบทของท่านได้เลยค่ะและต่อไปค่ะนักเรียนต้นทางคะมาดูกันสิว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรก่อนที่เราจะมาปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะโดยคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะขอใช้วิธีการเป็นการสัมภาษณ์ละกันนะคะว่าสมมุติว่านักเรียนมีโอกาสได้สมัครงานที่หนึ่งนักเรียนลองคิดดูสิว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสไปเจอใบประกาศแล้วพบว่ามันมีคุณสมบัติตรงกับเราพอดีแล้วเราจะมีการเตรียมตัวก่อนสมัครงานอย่างไรบ้างนะคะการสมัครงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสมัครงานออนไลน์อ่ะไหนลองดูซิใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ้างคะลูกมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมประวัติย่อของตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมใบสมัครงานหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะบีบไฟล์เป็น PDF ค่ะแล้วก็จึงจะส่งอีเมลไปที่ยังบริษัทค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะอีกสักหนึ่งคนค่ะนอกจากการเตรียมไฟล์อ่ะมาค่ะกลุ่ม4นะคะ
4: ตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการครับว่าคุณสมบัติของเราตรงกับที่บริษัทต้องการหรือไม่ครับ
2: ค่ะแล้วยังไงเอ่ย
4: หลังจากนั้นก็จะเตรียมไฟล์เหมือนกันครับจะเป็นไฟล์เรซูเม่แล้วก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับใบสมัครงานครับ
2: ค่ะก็